0: 50ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
1: ก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
2: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
3: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
5: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 นอกจากนี้ผู้นำของ2ประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
7: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับการศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
6: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
8: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
10: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
9: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็ก ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ

0: ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้
1: กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับ

0: รัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาร์และแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500ร้อยคนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประณามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม4พิชญาภัทรศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการโอชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชญาภัทรคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัทินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วิรวิทย์กำพุทธชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวิรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีธาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีธาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อะเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที1 นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย
3: 1. เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ 2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและ

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แน่นๆครับแน่น
2: ๆเฮ้ยบอกให้วางคุณแม่ไว้ไงแล้วมึงไปซะให้พ้นนี่มึงเสือกเอาคุณแม่ขึ้นหลังทำไมอ่ะมึงอยากตายใช่ไหม
1: แน่นๆนะครับผมจะไปเดี๋ยวนี้
3: จ้าจ้า
1: เฮ้ยกอดคอยแน่นะฮะ
2: ไอ้ตุ้ยมึงตายเฮ้ยพวกเรายิงมันด้วย
4: พี่ยิงไว้

0: Boy. Yeah, wait. Wait. Oh. Hey, you do. Hey, oh.
1: Why come back up? Never say home by heaven. Why don't you let me? Let the bite hang away. Come on, you're not going to
0: die. Hey, ไอ้โม่งทั้งหลายฟังนะเว้ย
1: ทำไม
0: แกรู้ไหมคุณแม่ไม่สบายแกอย่ามาขวางทางดีกว่านะเว้ย
1: ไอ้นั่นไม่ต้องห่วงไม่ใช่เรื่องของเองวางคุณแม่ไว้ตรงนั้นแล้วเองหลีกไปออกจากไร่ชนนี้โดยด่วนทำไมอย่างนั้นมึงตายแน
0: ่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันจะเป็นต้องรีบพาคุณแม่ไปหาหมอด่วน
1: ถามปืนกูดูสิ
0: โอ้ยไอ้พวกนี้เว้ยวิ่งมาทางนี้เว้ยไม่มีอะไรขวางทางฉันได้หรอก

0: ไอ้โอ้ย
1: ฮะ
0: มึงจะไปไหน
1: อ้าวเฮ้ยเรามาเรื่องอะไรของเองวะ
0: อ
1: ่
0: ะมึงวางคุณแม่ลงซะมึงนี่หาเรื่องตายแท้หน้าด้านอยู่ไร่ชนนี้ได้ยังไงลูกจ้างก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่
1: ฮะ
0: แต่มึงก็หน้าด้านอยู
1: ่ไอ้เปรต
0: ทั้งที่เขาไม่ตายมึงรักษาตัวหาแล้วยังเสือกหน้าด้านนี่ยังเสือกมายุ่งกับเรื่องของคุณแม่มึงวางลงเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นมึงตายโหงไม่รู้ตัววางลงวางลง
1: เฮ้ยปะโถไอ้พวกนี้เว้ยถือว่ามีปืนนะอะไรกันแน่วะเนี่ยฮะ
0: กูบอกให้วางลงมึงวางคุณแม่เดี๋ยวนี้นะไม่งั้นมึงตายวางลงซะเว้ย
1: นี่ฟังนะแกรู้ไหมว่าเจ้านายของแกน่ะตอนนี้ไม่สบายมากฉันกำลังจะพาไปหาหมอเว้ย
0: ไม่ใช่เรื่องของมึง
1: อ้าว
0: มึงจะรอดไปได้ก็ต่อเมื่อมึงวางคุณแม่แล้วแล้วใส่หัวมึงไปพ้น
1: ไม่ฉันจะพาคุณแม่ลงไปจากเขาให้ได้เว้ย
0: มันไปทางนู้นแล้ว

0: นมุมซะละมั้งมันไม่ใช่ทางตันแต่มันก็เป็นทางชันที่ชันมันหน้าผาลำพังตัวเปล่าๆตายลงไปได้ถ้าอย่างนี้ก็มีหวังพลาดกลิ้งตกไปตายแน่ๆเราต้องแบกคุณแม่อยู่บนหลังทั้งคนนี่จะลงไปได้ยังไงกิ่งไม้หรือต้นไม้ก็ไม่มีให้เกาะมันเตียนมันทุ่งหญ้าลาดไปตามความชันของเขาแล้วทั้งนั้นพวกมันก็สกัดเอาไว้หมดมันเป็นใครกันแน่ไว้พวกนี้มันทำอย่างนี้เพื่ออะไรมันจับทั้งแม่มาทำไมมัดทรมานตาฝนทั้งคืนจนไม่สบายพอเราจะไปหาหมอมันก็ยังขัดขวางอีกเหมือนเรามาทำให้มันเสียผลประโยชน์ไอ้แสบหรือว่าไอ้เด่นที่มันหวังจะเคลมคุณแม่กับคุณชนไอ้เด่นน่ะเราก็ไม่รู้จักตัวมันซะด้วยและไอ้พวกนี้ก็ทำเป็นไอ้โง่ไม่เห็นตัวแต่เราจะปล่อยให้คุณแม่อยู่กับมันบนเขาไม่ได้เพราะว่าอาการไข้ไม่น้อยเลย
1: ฟังได้โอ้ยมึงหมดทางไปแล้วเว้ยนอกจากตายลงไปตามทางชันแล้วโอกาสที่มึงจะตกลงไปตายน่ะมีมากกว่า 50% มีทางเดียวที่มึงจะรอดไปได้โดยปลอดภัยทิ้งคุณแม่ไว้ตรงนั้นน่ะแล้วกลับมาทางนี้กูจะเปิดทางให้มึงนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วกูให้เวลามึงตัดสินใจ3นาทีนะถ้ามึงไม่ยอมทำตามที่กูพูดพวกกูทุกคนจะฆ่ามึงทันที

0: โอ้ยมันปวดหัวอะไรอย่างนี้โอ้ยหนาว
1: คุณแม
0: ่โอ้ย
1: คุณแม่ครับคุณแม
0: ่อะไร
1: ผมพยายามจะพาคุณแม่ลงจากเขาไปหาหมอนะแต่ก็ไปไม่ได้หรอกถูกพวกมันดักหน้าดักหลังยิงแล้วตอนนี้ผมก็ไม่มีอาวุธติดตัวเลยผมจะพาคุณแม่ไปหาหมอแต่ก็มันติดอยู่ตรงเนินชันนี่มันลงไปไม่ได้อะต้องกลิ้งตกลงไปตายแน่เลยแล้วจะทำไงดี
0: แล้วไปช่วยฉันทำไม
1: เรื่องนั้นไม่ต้องถามหรอกก็เวลาที่คุณแม่ช่วยผมรอดพ้นจากความตายยังทำได้ผมมีโอกาสจะช่วยได้ผมก็ควรจะช่วยใช่ไหม
0: แต่คุณก็ต้องมาเสี่ยงชีวิต
1: ช่างเถอะเวลานี้พวกมันบังคับให้ผมทิ้งคุณแม่ไว้ที่นี่แล้วก็ให้หนีเอาตัวรอด
0: ก็ทำตามมันสิ
1: ไม่ผมยอมไม่ได้คุณแม่ไม่สบายมากนี่เป็นไข้หวัดอย่างแรงอาจจะกลายเป็นปอดบวมก็ได้นะเพราะเมื่อคืนตากฝนทั้งคืนคุณแม่ควรจะถึงมือหมอโดยเร็วที่สุดใช่ไหม
0: ฉันตายคุณรอดก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: พูดเหมือนก็ไม่รักชีวิตตัวเองอะนะ
0: แล้วจะมาเสี่ยงกับฉันทำไมกัน
1: ทำไมพูดอย่างนั้นนะคุณอย่าพูดเป็นเด็กอมมือสิ
0: เปล่าแต่คุณไม่มีความจำเป็นต้องมาเป็นมาตายเพื่อฉัน
1: คุณนี่เป็นคนที่เข้าใจยากซะจริงหยุดเรื่องนี้ซะก่อนนะแล้วคุณลองบอกผมมาสิว่าทำยังไงเราถึงจะหนีลงจากเขาไปได้ไอ้ทางด้านนี้มันชันมากเกินกว่าที่จะลงไปคุณเป็นผู้หญิงและกำลังไม่สบายยิ่งไม่มีทางจะลงได้เลย
0: ฉันไม่รู้หรอกฉันไม่เคยขึ้นมาบนเขามันมีอยู่ทางเดียวทิ้งฉันเอาไว้แล้วหนีเอาตัวรอดไป
1: พูดอะไรอย่างนั้นเอางี้ให้ผมตายพร้อมกับคุณตรงนี้ดีกว่า
0: จะมาตายกับฉันแล้วจะได้ประโยชน์อะไรยังมีภาระมีธุระคอยอยู่ข้างหน้าก็ไปทำซะเถอะไม่ต้องห่วงฉันอย่ามาสนใจกับฉันดีกว่า
1: หมายให้ตายเถอะนะถ้าเป็นเด็กพูดแบบนี้ผมตีดิ้นไปแล้วมันเรื่องอะไรที่คุณจะต้องมากระบิดกระบวนกับผมตอนนี้ฮะ
0: ฉันเหรอกระบิดกระบวนอย่ามาว่าฉันนะ
1: แล้วไล่ผมให้กลับไปคนเดียวทำไม
0: ฉันไม่ต้องการให้ใครมาตายกับฉันเข้าใจไหม
1: แปลว่าคุณเต็มใจใช้เขาจับงั้นเหรอ
0: ช่างฉันเถอะมันอยากจะจับให้มันจับมันอยากฆ่าให้มันฆ่าอย่ามาตายกับฉันดีกว่าโอ้ยโอ้ยปวดอีกแล้ว
1: แล้วจะทำยังไงดีเนี่ยคุณ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เปลือกนี่มันเดือดซะด้วยดิดูสิมันยอมทิ้งคุณแม่ที่ไหนไม่ห่างเลยแล้วจะทำยังไงครับเนี่ย
1: ไม่ยากก็ยิงทิ้งมันซะเลยสิหมดแล้วหมดเล
2: ยยิงส่งๆเข้าไปก็โดนคุณแม่สิวะเข็ม
1: เราไม่มีทางเลือกเลยครับไม่อย่างนั้นเราก็ทำอะไรมันไม่ได้นอกจากคุมชามาอยู่อย่าง
0: น
1: ี้
0: เสียไปแล้วเปล่าๆนะดีไม่ดีมันอาจจะรอดไปได้นะ
3: จริงของพี่โจ๊กเขา
2: ไอ้อ้อยเกินเวลาที่กูกำหนดให้แล้วนะเว้ยมึงยังไม่ทิ้งคุณแม่ลงมาอีกเหรอแปลว่ามึงยอมตายใช่ไหมเอาละกูจะนับหนึ่งถึงสามนะถ้าไม่ยอมทิ้งคุณแม่แล้วเดินลงเขาไปกูจะยิงมึงทันทีหนึ่งสองสามพวกเราท่ามาด้วย
3: ไปยิงกันไปไปยิงเว้ยยิงเว้ย
0: มันไม่กระดูกกันอีกเลยคืนปล่อยเอาไว้แบบนี้เสียงปืนจะทำให้มีคนขึ้นมาด้วยเราเสียเวลามากไปแล้วนะครับคุณเด่น
2: โอ้โหถึงจำเว้ยดื้อด้านบัดซบเลย
0: ต้องแก้ไขโดยด่วนซะ
2: เอาอย่างนี้วะไอ้เข้มยิงล่อไว้แถวนี้นะ
4: ครับ
2: แสบกับชัดคืบคลานเข้าไปหามันอย่าให้ไหวตัวนะหาจังหวะเหมาะเป่ามาทิ้งซะ
0: ต้องครับ
2: ระวังคุณไหวมากๆด้วยนะ
0: ครับไม่ต้องห่วง
2: เข้มยิงล่อเอาไว้เว้ย
4: ครับ
5: ไอ้พวกเราเว้ยไอ้เสียงปืนทางโน้นไว้ไอ้คุณแม่อยู่ทางโน้นนะตามไปยิงทุกคนที่มันพยายามฆ่าคุณกับคุณน้อย
0: เฮ้ยมาเว้ยอย่าไล่เราไปเว้ยเราเว้ยหนูเราไปเว้ยไป
3: ไปตามไปเว้ย
0: มันไล่แล้วไงผมว่าแล้วไหมล่ะฮะ
2: อย่าย้ำขัดขวางทางกูอีกแล้วเหรออ
0: ยู่ไม่ได้แล้วครับคุณเด่นต้องหาทางหลบลงจากเขาไปก่อนแล้วก็ค่อยคิดแก้ปัญหาทำไมอย่างนั้นแล้วก็ถ้าพวกมันมาพบกันเป็นใครพวกเราจะลำบากแล้วไม่มีทางช่วยคุณด้วย
2: ไอ้ซ่าฝากมึงไว้ก่อนเถอะวะกูต้องฆ่ามึงให้ได้เฮ้ยลงเขาไปวะ
0: ครับไปไปไป

0: ออยู่นั่นไหม
1: ใช่ใช่
0: อยู่นั่นใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ้
1: าวตามไป
2: คุณแม่คุณอ้อยเป็นไงมาฮะ
3: ถูกมันยิงคือบอลนายคุณแม
1: ่เกือบไปเว้ยฉันพยายามพาคุณแม่ลงเขาแต่ก็ถูกมันไล่ยิงมาตลอดนี่คุณแม่ไม่สบายมากจะบอกให้
2: แล้วจะทำยังไงดีครับ
1: เราต้องรีบเอาคุณแม่ลงจากเขาเร็วที่สุดฉันจะไปรับหมอที่เมืองชนมารักษาน
3: ั่นก็จะซาเลยนายซอยกันเอาคุณแม่ลงจากเขาเถอะ
0: เอาไปพวกเราช่วยกันพาคุณแม่ลงจากเขาไว้คุณแม่ไม่สบายมาก
1: อาบซับแล้ว

0: นี่เจอไหมเจอไหมจ๊ะเจอหรือเปล่า
1: ช่วยกันเลยนะอุ้มคุณแม่ขึ้นเรือนเลยช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันเลย
2: เจอไหม
1: ครับคุณแม่กำลังไม่สบายมากนะฮะ
0: ตายแล้วคุณโอ้ยล่ะ
1: เจอครับคุณโอ้ยเป็นคนขึ้นไปช่วยคุณแม่ลงมาจากขนำบนเขาน่ะนะครับ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เอาแม่ขึ้นไปบนเรือนก่อน
2: อ่ะพวกเราช่วยกันอุ้มหน่อยสิ
1: เร็วๆคนละไม้คนละมือ
0: นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าชันจิตแล้วก็จันช่วยกันอุ้มขึ้นไป
1: ตอนเนี้ยคุณโอ้ยกำลังเคลื่อนรถเข้าไปชนไปหาหมอครับแล้วก็สั่งว่าให้ผมจัดคนคอยดูแลให้ดีฮะเพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับ
0: ก็ซ่าจัดการไปเลยสิไม่ต้องรอฉันสั่ง
1: ครับ
0: มาจี๊ดจันช่วยกันอุ้มแม่ไปเร็ว
2: ค่ะมาจัดการช่วยกันเร็ว
1: ครับครับอันนี้พวกเราฟังนะเจ้าเสริมเจ้ามั่นเจ้าจามสามคนช่วยกันเป็นยามระวังอยู่รอบๆบ้านห้ามคนแปลกหน้าเข้ามานอกจากจะได้รับคำสั่งที่เหลือนอกนั้นออกไปดูแลด้านนอกไปทำงานด้วยนะขัดขวางคนแปลกหน้าทุกคนมีอะไรให้รีบมาบอกข้าหรือว่าคุณนาชนเข้าใจไหม
3: เข้าใจครับเข้าใจครับ
1: เข้าใจแล้วก็ดีรีบมาจัดการเดี๋ยวนี้

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Krishna.
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: My Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธ
9: อไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
11: อัลลินามิน X Plus
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามิน X Plus
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
11: อัลลินามิน X Plus
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามิน X Plus
12: ทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
16: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
15: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
21: Mass FM. Mass. Mass. Mass.

0: ตนกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

บกันที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติ92 MHz เชียงใหม่ Radio ค่ะจริงๆแล้วจากการติดตามสภาพอากาศเข้าใจว่าสภาวะฝนตกหนักน่าจะค่อยๆซาลงนะคะแต่ล่าสุดจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ช่วงนี้ถึงวันที่4สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีข้อมูลตรวจวัดปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพบว่าจังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนสูงสุดของประเทศ133มิลลิเมตรทีเดียวค่ะรองลงมาได้แก่จังหวัดสกลนคร110มิลลิเมตรจังหวัดยะลา91มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรจังหวัดตราด50มิลลิเมตรและจังหวัดกาญจนบุรี34มิลลิเมตรดังนั้นสทนชนะคะจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ถึง20จังหวัดนะคะโดยภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านและเพชรบูรณ์ซึ่งแนวโน้มในวันนี้จนถึง7สิงหาคมร่องมรสุมจะยังพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

0: ร้อมเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเชิญติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แมส FM ร่วมทำร่วมใจสักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจในโลกนี้ไม่มีคนเก่งคนไหนจะเก่งไปตลอดกาลวันนี้คุณอาจเก่งแต่พรุ่งนี้อาจมีคนเก่งกว่าคุณเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่ภูมิใจว่าตนเองเก่งจงจำเอาไว้ได้เลยว่าความหายนะใกล้จะมาถึงตัวคุณแล้วความโง่คืบคลานมาใกล้ตัวคุณแล้วหนึ่งในข้อคิดจากคุณธนินทร์จิรวนนท
2: ์วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ฮ่องกงเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DigiX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ SmartTechnology, Smart City, Startup Innovation, E-commerce, Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DigiX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DigiX 2026
1: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัล นานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: Your happiness, our happiness

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่คนบางคนมองชีวิตว่าเหมือนเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ถ้าหากพวกเขาอยากจะมีอาชีพการงานที่ดีก็ต้องเสียสละเวลาที่จะใช้กับครอบครัวแต่ถ้าหากพวกเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เขาก็จะต้องเสียสละอาชีพการงานแต่สมการนี้กลับไม่สมบูรณ์ค่ะและเป็นไปในทางที่ผิดอันที่จริงแล้วเวลาของคุณไม่ใช่บัญชีของเวลาเฉกเช่นเดียวกันกับเงินสะสมของคุณที่ไม่ใช่บัญชีของเงินตราเวลาของคุณแท้จริงแล้วนั้นคือมาตรวัดความรับผิดชอบความเอาใจใส่และประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานหรือเวลาที่ใช้ไปกับการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเรื่องงานหรือโมงยามที่ใช้ไปกับครอบครัวไม่ได้มีผลต่อการพยากรณ์ความสำเร็จหรือความพึงพอใจในชีวิตแต่ในทางกลับกันค่ะคุณภาพของโมงยามซึ่งคุณได้ใช้เวลาเหล่านั้นไปอย่างผ่อนคลายหรือว่าตึงเครียดมากเพียงใดเหล่านั้นต่างหากนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตครอบครัวและการงานอาชีพที่น่าพึงพอใจค่ะ

0: ัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: An education beyond tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จากการเกิดสงครามประเทศที่เกี่ยวข้องก็ต้องประหยัดควบคุมพลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพเชื้อเพลิงให้สามารถใช้ได้ในประเทศเป็นหัวใจหลักนะคะทั้งนี้รัฐบาลรัสเซียก็ได้มีการประกาศขยายเวลาห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2570เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการที่ยูเครนระดมโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและคลังเก็บน้ำมันตามที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์นายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลจะขยายเวลาการห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินตามประกาศของรัฐบาลรัสเซียระบุว่าจากข้อจำกัดเดิมที่หมดอายุในวันที่31กรกฎาคม2569ให้ต่ออายุบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มกราคม2570โดยมีการกำหนดประเภทของเชื้อเพลิงและเงื่อนไขการส่งออกการห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินคำสั่งห้ามเต็มรูปแบบมีผลบังคับใช้จนถึง31มกราคม2570ครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงกลั่นและผู้ค้าทั่วไปการห้ามส่งออกดีเซลน้ำมันเรือและก๊าซโซลีนจะมีข้อยกเว้นให้โรงกลั่นน้ำมันส่งออกโดยตรงตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อป้องกันภาวะล้นตลาดในระยะยาวและให้ยกเว้นการส่งออกภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและการส่งออกเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตลอดจนการจัดสรรน้ำมันให้กับเกษตรกรในฤดูเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ทั้งนี้ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในรัสเซียปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ19ตั้งแต่ต้นปีโดยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์เดียวส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 3.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนณวันจันทร์ที่27กรกฎาคมราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะแถบไซบีเรียปรับตัวสูงขึ้นจนรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดนอกจากนี้ธนาคารกลางรัสเซียยังระบุว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้กลายเป็นตัวเร่งให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศขยับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะ

0: ีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้นำนักเรียนจำนวน82คนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนดิจิทัลอาร์ตแอนด์มีเดียเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริงและเปิดมุมมองสู่โลกแห่งการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นที่ไทย PBS นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการและการทำงานขององค์กรสื่อสาธารณะโดยได้เยี่ยมชมสตูดิโอข่าวเบื้องหลังการผลิตรายการสดไทยบันเทิงและจับตาสถานการณ์รวมถึงห้องควบคุมการออกอากาศพร้อมรับชมวิดีทัศน์แนะนำองค์กรเพื่อเรียนรู้บทบาทภารกิจและความสำคัญของสื่อสาธารณะในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ EEC Automation จังหวัดชลบุรีซึ่งนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และนวัตกรรมที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้เห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจริงในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตนอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ณสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเรียนรู้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศทางทะเลณตำบลแสมสารจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมความตระหนัก ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงเชื่อมโยงองค์ความรู้ในห้องเรียนกับการปฏิบัติพร้อมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ทางด้านการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตวารีเชียงใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ053 140 232-4 ค่ะ

0: ะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Mass FM
2: Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์เขาเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวด Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตปีที่20ค่ะปีนี้มาในธีม Harmony of Generationsเสียงเพลงเชื่อมใจสายใยแห่งความรักเพื่อร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลวันแม่นะคะผ่านเสียงดนตรีที่เชื่อมหัวใจของครอบครัวและคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันเชิญชวนค่ะเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีรวมทีมพลาดไม่ได้กับโอกาสครั้งสำคัญชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 93,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง4สิงหาคมโดยการแข่งขันกำหนดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่ารอช้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกันซึ่งรับสมัครเพียง30ทีมเท่านั้นหากครบจำนวนก็จะปิดรับสมัครทันทีผู้สมัคร1ทีมต้องมีจำนวนสมาชิก 4-10 คนเท่านั้นนะคะโครงการประกวดดนตรีเยาวชนไทยกลับมาแล้ว Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดฝ่ายการตลาด053-093-447-17หรือ18หรือ093-138-9230 093-138-9231ค่ะ
1: Mass FM ขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Your happiness

0: ความงดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: เพณียี่เป่งงานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass FM
0: Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์ม

0: ื่อให้คู่สุขภาพ
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะมาแล้วนะคะเจอกันเช้าวันอังคาร4สิงหาคม2569นะคะอากาศเช้าๆสบายๆไม่มีฝนค่ะแต่ก็เมฆเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อคืนได้ข่าวว่าแถวดอยสะเก็ดเอ่ยหรือจะเป็นแถวโซนของตัวเมืองมีฝนตกแน่แต่ว่าหางดงก็เหมือนเดิมไม่มีฝนค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันทำงานกันกับอากาศที่สบายๆตอนเช้าแต่ว่าสายๆบ่ายๆนี้ร้อนเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้หลายๆประเทศเจอคลื่นความร้อนกันหนักหน่วงญี่ปุ่นเองก็ร้อนมากและรวมไปถึงที่เกาหลีใต้เองก็ร้อนหนักหน่วงเช่นเดียวกันค่ะก็ทำใจให้เย็นเย็นกันไปสู้กับความร้อนกันต่อไปเพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนเราจะคุ้นเคยกับความร้อนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาร้อนเราก็ต้องหาอะไรที่มันเย็นเย็นสบายๆจะได้ไม่ทำให้ร้อนจนเกินไปนะคะเข้าสู่เช้าวันทำงานค่ะเริ่มต้นกับเพลงของเต็มวุฒิสิทธิ์นี้กับก็พอและพี่บอยโกศิยพงศ์กับพอเพียงพอสั้นๆง่ายๆแต่ความหมายก็คือถ้าเกิดเรารู้จักในการที่จะพอในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ต้องการมากเกินไปเนี่ยเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันอังคารที่4สิงหาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 33.4 องศานะคะบนยอดดอย13องศาที่อินทนนท์ค่ะกิ่วแม่ปาน15องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 13.7 องศาและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 19.9 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองนะคะช่วงนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฟ้าฝนที่ตกมานะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ใช้ชีวิตด้วยความสุขกันแล้วก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตจะดีกว่าเริ่มต้นเช้าๆก็เคลียร์โต๊ะเคลียร์งานให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังวางแผนกันว่าวันนี้จะไปไหนบ้างจะทำอะไรบ้างซึ่งการวางแผนที่ดีจะทำให้ทุกอย่างจัดการได้แต่ว่าอย่าตึงเกินไปนะอาจจะมีแบบย่อนๆอะไรที่มันด่วนๆเข้ามาก็จัดการสิ่งนั้นก่อนขอให้เป็นเช้าวันใหม่ที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะอีกหนึ่งเพลงของPause เพลงนี้กับที่ว่างค่ะ

ที่มันผ่านไปแล้วก็ต้องให้มันผ่านเลยไปไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรใดๆได้นะคะงั้นจากพี่ชี้ค่ะหรือว่าพิษวิทย์วิสิทธิ์เพลงนี้กับผ่านเลยไปก่อนนั้นมีงานของพอสกับที่ว่างด้วย9นาฬิกากับ29นาทีแล้วกับเช้านี้ของเรานะคะแล้วอยู่ด้วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับส่วนบริการของ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณหลายคนได้สงสัยว่าการเช็คระยะคืออะไรเพราะว่าเวลาที่พี่ตื่นบอกว่าต้องเช็คระยะนะต้องนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันนะก็สงสัยกันว่าเช็คระยะคืออะไรการเช็คระยะก็คือการนำรถเข้ารับการตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดค่ะเช่นทุก6เดือนหรือว่าทุก 10,000 กิโลเมตรและแต่ว่าระยะใดถึงก่อนเพื่อช่วยทำให้รถของคุณพร้อมใช้งานเสมอขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยและคงสมรรถนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการตรวจเช็คครอบคลุมถึง7ระบบสำคัญกว่า50รายการดูแลครบทั้งภายในและก็ภายนอกเพื่อให้รถของคุณพร้อมใช้งานในทุกเส้นทางอันนี้คือสิ่งสำคัญที่รถแต่ละคันต้องโดยเฉพาะรถใหม่เนี่ยต้องเช็คกันบ่อยๆทั้งระบบส่งกำลังระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถระบบเบรกระบบรองรับระบบบังคับเลี้ยวแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศกันด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะนำรถเข้าไปเช็คระยะแล้วก็ช่างนัดหมายว่าควรจะมาเช็คระยะทุก6เดือนนะหรือว่า 10,000 กิโลเมตรอย่าลืมไปกันละกันนะคะคุณผู้ฟังศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอทั้งเรื่องการเช็คระยะสำหรับรถใหม่หรือจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้นำรถเข้าไปส่งซ่อมกันได้พร้อมให้การดูแลคุณนะคะกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์อย่าลืมนะคะนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกสบาย0532020009และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ค่ะ Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ถูกนำไปร้องคัฟเวอร์เยอะมากๆแต่นี่คือเวอร์ชันออริจินอลนะคะเสียงของ The Peach Band กับ Warn ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

Until You ค่ะงานเก่าของเชนวาดเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมี Michael Learn to Rock ด้วยกับ Take Me to Your Heart การรายการกับ47นาทีกับเช้าของวันอังคารวันทำงานนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์นี้ทำงานกันอย่างสนุกสนานเต็มที่สัปดาห์หน้าค่อยพักค่อยหยุดกันแล้วก็เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ซึ่งโอเคมากๆเลยทีเดียวค่ะวันทำงานก็เต็มที่วันพักเราก็เต็มที่เช่นกันนะคะและแน่นอนมาพร้อมกับสินค้าดีที่ให้คุณได้ช็อปกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฝนตกบ่อยๆสิ่งสำคัญคือการดูแลบ้านของเราให้ทนฝนได้นั่นเองนะบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเบนเฮาส์เราขนสินค้าไหมคุณได้เลือกมากมายชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วค่ะครบทุกตัวช่วยในการซ่อมทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลเบนเฮาส์ทุกสาขาและก็ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวโกลเบนเฮาส์ยินดีให้บริการนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่1160ช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ซึ่งจะมีสินค้าให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวค่ะเตรียมบ้านสู้ฝนกันสินค้าราคาดีและมั่นใจได้ในคุณภาพช็อปได้ที่โกลเบนเฮาส์ยินดีให้บริการทุกวันนะคะเดทโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะมาถึงงานกล่าวที่คุณผู้ฟังถามมากันบ้างงานของ Dider เพลงนี้กับ White Flag ค่ะ

เดี๋ยวจะ10นาฬิกาแล้วค่ะคุณฟังกับคนสมัครการติดตามเช้านี้ด้วยนะคะงั้นจาก The Call เพลงนี้กับ Only When I Sleep ค่ะก่อนนั้นมี White Flag จาก Dido ด้วยส่งท้ายกันก่อนแล้วกันนะคะคุณฟังกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงสากลเพลงไทยและ Asian Song กันด้วยส่วนชั่วโมงหน้าติดตามกันต่ออัปเดตเพลงใหม่ๆและฟังสบายด้วยกันได้กับช่วงของ DJ จุนนะคะช่วงวันถึงบ่ายโมงกับ Beautiful Sound เพลงสากลมาพร้อมกันเช้านี้ส่งท้ายด้วยงานของ NSYNC เพลงนี้และบายบายบายค่ะเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุลูกที่14อาจทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนคูจิระพายุไต้ฝุ่นดอลฟินขณะนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหลือเล็กน้อยทิศทางอยู่ไกลไทยมากและจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมนี้พายุนี้อาจมีผลทางอ้อมดึงมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นส่วนพายุดีเปรสชันทางตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆหรืออาจจะอ่อนกำลังก่อนได้เนื่องจากมีพายุที่ใหญ่กว่าเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทำให้พายุลูกนี้จะถูกดูดกลืนและอ่อนกำลังลงโดยขณะนี้มีพายุดีเปรสชันที่ก่อตัวทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ขณะนี้มี2ลูกด้วยกันสำหรับพายุลูกที่14ซึ่งหากทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนจะมีชื่อว่าคูจิระตั้งชื่อโดยญี่ปุ่นแปลว่าวานหรือกลุ่มดาววานด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งหมด32จังหวัดสำหรับจังหวัดเสี่ยงได้รับผลกระทบในภาคเหนือมีพื้นที่เสี่ยง9จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก8จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารขณะที่ภาคตะวันออกมี3จังหวัดเสี่ยงได้แก่ปราจีนบุรีจันทบุรีตราดรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี5จังหวัดเสี่ยงได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่ พราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อะ
14: ไปหาหมอเธออ
15: ืมไม่อะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: ังคงเป็นเพลงที่ยังเศร้าอยู่นะฮะถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันสดใสนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะมีแดดแบบว่าแหมแสงดีเหลือเกินนะฮะหลังจากที่ฝนฟ้าตกลงไปวัน2วันนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะฮะเพราะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังบอกว่าช่วงของวันที่6ถึง8นะครับคุณผู้ฟังก็ในนับมาจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในส่วนวันที่6นะฮะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะครับจะเจอเรื่องของฝนค่อนข้างหนักแล้วก็7 8นะฮะจะเป็นที่โซนทางฝั่งภาคเหนือโซนตะวันออกนะฮะอย่างเช่นพะเยาเชียงรายนะครับน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกโซนนั้นจะโดนหนักพอสมควรนะฮะแต่ที่เมื่อคืนนี้นะฮะเปิดตัวมาที่เปิดตัวสิตั้งแต่เช้ามาประมาณสักตี4นะฮะโอ้โหเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะแถวๆที่จังหวัดเชียงรายอำเภอดอยหลวงนะฮะชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับน้ำเริ่มมากันแล้วในช่วงนี้ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยครับ
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

เรื่องนี้มันช่างเข้ากับช่วงของหน้าฝนแล้วก็บรรยากาศฝนตกแบบนี้นะฮะเจฟสเตอร์กับเหมือนวิวาครับกับแดนูนบิลกินแล้วก็เพอร์พีชนะฮะ See you somewhere แต่ละเพลงมันดูเศร้าไปหมดเลยนะฮะเจ็บปวดหัวใจครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังรู้สึกเจ็บปวดร่างกายนะฮะวันนี้ให้ฟลานิลดูแลคุณนะครับกับฟลานิลครีมบรรเทาปวดครับสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดครับไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้ความปวดมาขัดจังหวะความสุขของคุณนะคุณผู้ฟังฮะวันนี้พกกับฟลานิลติดกระเป๋าไว้ครับหรือว่าติดบ้านไว้ครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับรู้สึกเพลงนี้เนี่ยนะฮะถูกนำมา recover reproduce นะฮะทำใหม่เยอะมากนะฮะเหมือนจะกลับมาดังอีกรอบนึงและนี่คือวอนจากโมนิก้าครับ

ว่าเพลงนี้ถูกใจคนวัย90นะฮะคนวัยปี2000 Gen Z ต้นมิลเลนเนียมเลยนะฮะต้นฉบับจาก The Peach Band นะครับนี่คือ Born ฮะซึ่งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้ถูกนำมา Recover นำมา Reproduce นะฮะด้วยศิลปินมากมายในยุคนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็มีโมนิก้านี่แหละฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีลิปตานะฮะเอาเพลงวอนมารีคอเวอร์รวมไปถึงเจสมินิก้าก็เอาเพลงนี้มาร้องใหม่เช่นกันในสไตล์แบบ R&B เยอะมากๆทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังฮะเหมือนกับเพลงนี้เหมือนจะกลับมาฮะมาได้รับความนิยมแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณกับ MG Urban ด้วยนะฮะวันนี้รถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับใครที่ชอบดีไซน์รถน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายต้องยกให้เขาครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่ครับห้องโดยสารภายในกว้างขวางสะดวกสบายนะฮะและยังมีเบาะนั่งแบบระบบเป่าลมด้วยนะครับส่วนด้านหลังจุของได้มากถึง480ลิตรฮะส่วนการชาร์จเต็มๆ1ครั้งนะฮะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศครับที่มีถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับไปเจอน้อง MG Urban ได้เลยที่โชว์รูม MGทั่วประเทศนะฮะไปทดลองขับหรือจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะฮะเรามีรถพร้อมส่งมอบถ้าคุณตัดสินใจเป็นเจ้าของรถ MG Urban นะครับไปกันได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ

นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของ

0: ได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

มีกลิ่นอายของความเป็นทอยนะฮะแต่นี่คือใจลอยครับของ Killer นะฮะโปรดิวเซอร์โดยทอยนี่แหละครับคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้กับ Hi You เชียงใหม่นะครับเราจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับวันนี้เราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังมีทั้งส่วนของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงครับทรงผมสวยๆอยากได้ทรงผมที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นดูหล่อดูสวยมากยิ่งขึ้นลองสวมใส่กันได้เลยนะครับปรึกษากับเราครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเราเปิดให้บริการทุกวันเลยโทรศัพท์มาปรึกษากับเราได้ก่อนเลยครับ0918583613นะฮะไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติยกให้เราครับที่วิกผมไฮยูนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจนะครับที่ไฮยูวิกส์นะฮะไปดูรีวิวสวยๆ before after นะครับรวมถึงทรงผมที่คุณชื่นชอบด้วยนะฮะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงครึ่งถึงทุ่มตรงนะครับคุณผู้ฟังที่มีโชคชั้น2นั่นเองนะครับพบกับไฮยูเชียงใหม่ได้เลยฮะ

ยินดีครับจากซาร่าซาโรร่านะฮะคุณผู้ฟังวันนี้นอนครับความยินดีถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บนะฮะมารังควานชีวิตนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องโรคภัยที่อันดับหนึ่งของคนไทยนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับนั่นก็คือเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะถือว่าเป็นภัยเงียบที่พบบ่อยได้ในผู้หญิงครับแต่ถ้าคุณหากสังเกตความผิดปกตินะฮะเข้ารับการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ได้ผลดีมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าพบสัญญาณเตือนอย่างเช่นคลำเจอก้อนนะฮะเต้านมผิดรูปมีน้ำหรือว่าเลือดไหลจากหัวนมนะครับหรือบริเวณเต้านมที่เปลี่ยนแปลงอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับรีบไปปรึกษาแพทย์ได้ทันทีนะคุณผู้ฟังครับวันนี้โรงพยาบาลนานาเองนะฮะเราก็มีโปรแกรมในการตรวจเอ็กซเรย์มะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์เต้านมด้วยนะครับในการที่จะตรวจหาสาเหตุแล้วก็ตรวจหาจุดเริ่มต้นนะครับของโรคภัยที่มาแบบเงียบๆนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าเรารู้ก่อนสามารถที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับสามารถที่จะรับโปรแกรมนะฮะเข้าไปตรวจได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะคุณผู้ฟังครับสอบถามแพ็กเกจนี้ได้เลยนะฮะที่052134777นะครับหรือเข้าไปดูที่แฟนเพจของทางโรงพยาบาลลานาก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะที่ facebook.com/lanahospital นะครับรวมไปถึงเข้าไปดูทางเว็บไซต์ที่ www.lanakidhospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

นิดโปรดครับจากแพรวคทิกุลนะฮะคุณผู้ฟังยังคงฟังเพลงทอนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับในชั่วโมงนี้นะฮะอย่าลืมครับ20สิงหาคมนี้นะครับติดตามชมภาพยนตร์ที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะ The Influencer หรือว่าลินระดานะครับพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่ในโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองความดุความโหดแรงทะยุทะลุสัญญาณ 5G นะครับเมื่อลินระดาครับอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14นะฮะจากระฟ้าคอนโดมิเนียมนะครับสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักฮะก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมกับโอกาสเพียงแค่49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ค้างคานะฮะโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎเวลาและก็ปอครับชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้กับลีลาดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนะครับที่คนในโลกโซเชียลนั้นสร้างมันขึ้นมานั่นเองนะฮะติดตามความสยองได้นะครับนำแสดงโดยโยชิรินระดานะฮะแสดงเป็นรินระดาครับกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดของชีวิตแล้วก็ยังมีกระทิงคุณรงค์นะฮะพิซซ่าเดอะมูฟวี่นีน่านัชชาครับพร้อมกับนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายนะฮะเข้าฉายพร้อมกันนะครับ20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์พบกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีกับรินระดา The Influencer ครับ

ากลุลานะครับรักปฏิหาริย์จากเพลงประกอบละครรักปฏิหาริย์ครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งนะครับผู้ฟังเหลือเวลาประมาณ2นาทีเนาะนะฮะเดี๋ยวจะเบรกฟังข่าวนะครับแต่ต้นชั่วโมงหน้าจะสตาร์ทด้วย3เพลงนี้ครับ Coming up next

0: Don't go anywhere
1: เป็นไงฮะ3เพลงนี้แน่นอนครับตรงใจคุณแน่ๆฮะไม่อยากให้เป็นฝันนะฮะ ETC และ Osius นะครับแล้วก็ตามมาที่ Fellow ฮะก็ตามใจแล้วก็ปิดท้ายที่อิงวรันธรกับจำไว้นะครับเดี๋ยว3เพลงนี้ไปรันกันต่อในชั่วโมงหน้าแป๊บเดียวหลังข่าวกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสสส.ร่วมกับกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายเดินหน้าสร้างระบบนิเวศเอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขยายพื้นที่และมุมนมแม่กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศขับเคลื่อนนมแม่อย่างเดียว6เดือนตั้งเป้า 50% ภายในปี70สู่เป้าหมายประเทศไทยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวในงานรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569ภายใต้แนวคิด Breastfeeding for a Sustainable Start in Life Strengthen What Works ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งระบบบริการสุขภาพชุมชนสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยสร้างจุดเริ่มต้นชีวิตที่ยั่งยืนให้เด็กไทยทุกคนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยที่กำหนดให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่น้อยกว่า 50% ภายในปีพ.ศ. 2570จึงอยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผลักดันนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระบบบริการสุขภาพสถานประกอบการชุมชนและครอบครัวพร้อมทั้งสร้างกระแสสังคมและขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดโดยงานวิจัยชี้ว่าทุกการลงทุนเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้กินนมแม่1 USD จะได้รับผลตอบแทนกลับมาสูงถึง35 USD เพราะนมแม่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กองค์การอนามัยโลกยังแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House

0: าขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจ มิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

าไม่เอาก็รักตัวเองนะอย่างน้อยความรักที่เราให้ตัวเองครับมันเป็นความรักที่จริงใจแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้ด้วยเช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้เฟลโลตามใจครับรวมไปถึง ETC แล้วก็ Oasis กับไม่อยากให้เป็นฝันนะฮะ3เพลงที่ถูกการันตีไว้แล้วว่าคุณจะได้ฟังกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของชิมแบบ Radio Freshen Up นะฮะเติมความสดชื่นกับเพลงเพราะที่คุณได้ฟังกันตลอดทั้งชั่วโมงแบบนี้ละฮะ

นตกมีใครดูแลหรือเปล่าแต่ว่าถ้าฝนตกทุกๆครั้งนะฮะถ้ารถคุณพร้อมในการขับขี่สบายใจได้แต่ว่าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้นำรถไปตรวจเช็คให้เราดูแลก่อนนะฮะคุณผู้ฟังที่โตโยต้าเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังนำรถเข้ามารับบริการในการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดนะฮะหรือเขาเรียกว่าเรียกกันว่าการเช็คระยะนั่นเองนะครับในทุกๆ 10,000 กิโลเมตรหรือทุกๆ6เดือนนะครับคุณผู้ฟังแล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนสามารถนำรถเข้ามาเช็คระยะเขารับบริการกันได้เลยนะครับซึ่งช่วยให้คุณเนี่ยนะฮะสามารถที่จะมีรถพร้อมใช้งานนะฮะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจและคงสมรรถนะได้เต็มประสิทธิภาพนะครับโดยการเช็ค7ระบบสำคัญนะที่ครอบคลุมกว่า50รายการด้วยกันครับดูแลครบทั้งภายในและภายนอกนะฮะให้รถของคุณพร้อมใช้งานในทุกเส้นทางนะครับแวะมารับบริการได้เลยนะฮะโทรนัดหมายล่วงหน้าที่053-202-009นะครับที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่06
2: ไอยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
4: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencerเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
5: โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออั

0: รับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: แน่นอนครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับร่างกายอ่อนเพลียนะครับทำงานหนักมาทั้งวันอย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดนะฮะความอ่อนเพลียเหล่านี้นะฮะมารังควานคุณนะครับให้อลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณในการตอบโจทย์นะฮะคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับอลินามินเอ็กซ์พลัสครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากนะครับแค่ทานวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารนะฮะซึ่งเราจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบสำคัญครับโดยเฉพาะมีเฟอร์ซันไทอามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ดูดซึมได้เร็วและก็ง่ายครับรวมไปถึงวิตามิน B6 B12 วิตามิน E และก็แคลเซียมนะครับรวมไปถึงแพนโพทีเนตนะฮะที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นนะฮะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บปวดนะครับรวมไปถึงช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมไปถึงการช่วยให้ปลายประสาทอักเสบหรืออาการชามือชาปลายเท้าเนี่ยนะฮะช่วยผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับเพลงใหม่จากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับรักไม่ไหวแล้วโว้ย

จะสเตอร์นะครับแล้วนี่คือจูบครับกับท่านนุ้นจุ๊ยภูวสิทธิ์กับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับขอบคุณกับ Global House นะฮะวันนี้ยังคงเจอเรื่องราวของฝนฟ้าที่ยังตกกันอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้บ้านใครมีปัญหาเรื่องของรอยซึมรอยรั่วนะครับรีบซ่อมแซมโดยด่วนเลยทีเดียวนะฮะกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับคุณผู้ฟังตัวช่วยครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะครับพิเศษสุดครับซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีกับคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะฮะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: heart in love.
1: นี่ก็ต้องบอกตัวเองนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองไปผูกกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันยังไม่เคยพอสักทีเนี่ยก็ควรจะหยุดยั้งและพาตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดนะฮะจะได้พอกับสิ่งต่างๆนะครับที่มันบางทีรู้สึกเติมไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งนะคุณผู้ฟังและนี่คือพอจากมีนนะฮะแล้วก็กับนันนุชเชสเตอร์กับจูบนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับบอกเลยว่าที่นี่เราให้คุณแบบไม่พอแน่ๆครับคุณผู้ฟัง Big Deal Guarantee นะฮะกับข้อเสนอที่ใหญ่ครับของการการันตีเพื่อรับบิ๊กดีลกับเรานะฮะไม่ต้องไปถึงงานบิ๊กมอเตอร์เซลส์นะครับก็รับข้อเสนอสุดคุ้มในโปรเดียวกันนะฮะที่ BYD North Star ทุกสาขานะครับไปเป็นเจ้าของรถ BYD รุ่นที่คุณชื่นชอบกันง่ายขึ้นนะฮะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่การันตีข้อเสนอเดียวกับภายในงานนะครับสำหรับลูกค้าที่จองและซื้อรถ BYD ทุกรุ่นนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกับ EV คันแรกหรือมองหารถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับที่ North Star พร้อมให้คุณพบกับรถที่ใช่นะฮะในข้อเสนอที่คุ้มกว่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยที่ BYD North Star ทั้ง5สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางสาขาขวงสิงห์นะครับ053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับหมดเวลาพอดีนะฮะทิ้งท้ายคุณไปด้วยเพลงนี้กันละกันฮะลูกสาวพ่อผมขอนะครับจากน้องบอลนดลนะฮะวันนี้เจอกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกลุ่ม OPEC Plus ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,150,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาส4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
9: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจ จนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: 10ยี่หยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยคันน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
21: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ์
22: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
23: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟน

0: ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรพรเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรพรเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะเพลงเพราะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วย Mouth and McNeil กับเพลง How Do You Do ตามด้วยเพลง Patrick Family ที่โด่งดังที่สุดนั่นก็คือ I Think I Love Youซึ่งหลายคนก็ร้องตามได้อยู่เป็นเพลงน่าฟังโด่งดังที่สุดก่อให้เกิดรายการทีวีก่อให้เกิดอะไรก็มีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีคนชื่นชอบไปทั่วโลกรวมทั้งชื่นชอบผู้ที่เป็นสมาชิกของวงดนตรี Patrick Family รายการทีวีของพวกเขาด้วยแล้วก็ศิลปินเดี่ยว

0: หลายคนก็เกิดขึ้นกับวงดนตรีนี้นะคะช่วงนี้มีคำเตือนเรื่องฝนฟ้าตกฝนฟ้าคะนองของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นช่วงเข้าหน้าฝนจริงๆเราก็จะเห็นรายงานเรื่องฝนนะคะภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนตกอยู่ส่วนพายุและฝนที่จะเข้ามาหนักก็น่าจะอยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้นะคะภาคใต้ที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใน 2-3 วันข้างหน้านี้นะคะใครที่จะเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวอาจจะต้องดูพยากรณ์อากาศให้แน่ใจว่าถ้าไปถึงแล้วเจอฝนตกตลอดทั้งวันก็คงไม่สนุกนะคะก็น่าจะรอให้ฝนซาซาลงไปแล้วก็ค่อยไปใหม่จะเจอแสงแดดสดใสฟ้าสีครามทะเลสีฟ้าการเก็บภาพด้วยนะคะวันนี้ Beautiful Sound เพลง 70s ดีๆอีกหลายเพลงรอคุณอยู่ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี

0: .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูซอง Good Memory วันนี้นะคะเป็นเพลงที่บิลลี่โจได้เขียนไว้แล้วก็ถูกแบร์รี่ไวท์นะคะได้นำไปคัฟเวอร์แล้วก็เป็นที่ถูกใจของคนฟังกลุ่มหนึ่งอย่างมากแต่ว่าถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะชอบนะคะถ้าเป็นดนตรีหรืองานของนักร้องผิวสีเราก็จะได้ฟังลีลาที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะน่าฟังJust the way you are คือเพลงนั่นเองนะคะ Barry White เป็นผู้ร้องนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะชอบเวอร์ชันนี้ฟังเป็น Good Song Good Memory วันนี้เลยค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องอาบน้ำอุ่นที่จัดโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะตู้เย็นหรือทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชื่นชอบคือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่าน Facebook สยามทีวีLine Official และ siamtv.com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองหน้าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อส่งการ์ดขอบคุณเมื่อจบงานเลี้ยงแล้วเมื่อมีคนเชิญคุณไปกินอาหารที่บ้านหรือภัตตาคารดีๆในวาระต่างๆควรจะมีของฝากหรือของขวัญติดมือไปด้วยเช่นดอกไม้ไวน์หรือหนังสือสักเล่มหนึ่งไม่ใช่คิดจะไปกินของเขาฟรีๆและเมื่อเสร็จงานเลี้ยงแล้วควรส่งการ์ดขอบคุณใบเล็กๆให้เจ้าภาพและเขียนชมบรรยากาศของงานที่น่าประทับใจด้วยจะทำให้เจ้าของงานภูมิใจและมีความสุขและจะนึกถึงคุณอีกบ่อยๆทั้งในยามจะมีงานเลี้ยงครั้งต่อไปหรือในยามปกติธรรมดาควรลงมือทำให้เป็นนิสัยค่ะ Triple Track 3 in 1 วันนี้เริ่มต้นที่แซนชนานะคะกับเพลง Evil Ways นะคะ Evil Ways ตามด้วยท่านเซอร์คริฟริชาร์ดค่ะกับเพลง Devil Woman เพลงที่3เป็นเพลง In the Summertime Mango Jewelry นะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับ Beautiful Sound วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะข้อคงจะมีโค้ดดีๆส่งท้ายรายการก่อนที่จะร่ำลากันไปส่งคุณเขาทำงานด้วยตอนบ่ายโมงนะคะการให้อภัยคือการได้สัมผัสกับอิสรภาพมีความสุขกับการได้ทำงานตลอดไปวันนี้ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เตือนเอลนีโญแรงน้ำวันนี้ยังพอมีแต่ปี70น่าห่วงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ประเมินสถานการณ์น้ำของประเทศช่วงนี้ว่าหลายพื้นที่มีแนวโน้มฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตั้งแต่ขณะนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญในการเร่งเติมน้ำเข้าสู่เขื่อนและแหล่งกักเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่อาจเผชิญความเสี่ยงด้านน้ำจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเอลนีโญทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก35แห่งยังน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเขื่อนส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีกมากโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มได้รวมประมาณ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนหลักทั้ง2แห่งมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 52-54% ของความจุกักเก็บขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ประมาณ 56% ของความจุและมีน้ำใช้การได้ประมาณ 38% ของความจุกักเก็บนายไพฑูรย์กล่าวว่าปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญมีโอกาสมากกว่า 80% ที่จะพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนตุลาคม2569ถึงกุมภาพันธ์2570ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่ปัญหาภัยแล้งรวมถึงการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างไรก็ตามสทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันยังเพียงพอต่อกิจกรรมการใช้น้ำจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งปี2569ถึง2570แต่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ฝนและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือความเสี่ยงจากเอลนีโญที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
5: plusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพ
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

มาแล้วมาแล้วรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันเหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อังคารที่4สิงหาคม2569กับอากาศที่อึมครึมนิดหนึ่งเมื่อกี้เหมือนจะมีแบบมานิดนึงคุณผู้ฟังปล่อยๆแล้วก็หายจ้อยไปเลยทีเดียวนะคะฝนตกแบบขี้เกียจตกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตกไม่เยอะนะคะคุณผู้ฟังก็คือครึ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ใครซักผ้าตากผ้าไว้ก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันต่อไปบางบ้านนี่ถึงขั้นต้องถอยเครื่องออกผ้ามาไว้เพราะว่าเรามัวแต่กังวลว่าฝนจะมาไหมจะซักผ้าจะแห้งไหมซึ่งถ้าเกิดผ้าไม่แห้งแล้วก็เจอฝนเนี่ยกลิ่นอับมาถึงขั้นต้องซักใหม่กันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นไอเทมสำหรับคุณแม่บ้านในช่วงนี้ก็คือเรื่องของเครื่องอบผ้านั่นเองนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้ด้วยงานของ Marshmello กับ Friends ค่ะมาถึงเพลงของเลงกาด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับ Trouble is a Friend นะคะฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายและชั่วโมงแรกก็ฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะมาถึงงานของจุลินเพลงนี้บ้างมาเก็ตปลาMarket Bar ค่ะ

ไปชิงกับแซมสมิธของนอตตี้บอยนะคะก่อนในนั้นมีสลิงกับเมกะบาร์ค่ะบ่ายโมงกับ25นาทีฝนฟ้าบ้านเราไม่ตกเท่าไหร่แต่เชียงรายนี่กำลังเจอปัญหากันเลยทีเดียวส่งใจช่วยด้วยกับฝนถล่มที่ดอยหลวง113มิลนะคะน้ำป่าหลากท่วมถนนบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลโคกชัยซึ่งผู้ว่าเชียงรายเองก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนค่ะคุณฟังน่าจะเป็นที่แบบแรกๆเลยทีเดียวที่เจอน้ำท่วมแล้วก็เจอฝนตกหนักๆมากๆบ้านเรานี่ตก5นาทีนี่เก่งมากๆแล้วนะตกแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะก็โชคดีกันไปนะอยู่ที่การในชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ3บัวกันด้วยทำอาหารให้อร่อยเลือกได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่และยังมีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเต็มๆคุณค่าทุกเมนูอย่างเมนูง่ายๆในวันที่ฝนตกค่ะคุณผู้ฟังแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังแกงจืดหอมๆสักถ้วยหนึ่งก็ฟินได้แล้วสาหร่ายแห้งมีคุณภาพไม่เหม็นหืน3บัวแบบนี้ก็มีสินค้านี้ให้คุณได้เลือกกันด้วยเด็กจะชอบมากแล้วก็อร่อยทานได้ทั้งบ้านเลยทีเดียวค่ะแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวเต็มๆคุณค่าทุกเมนูให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเชียงใหม่รีเดล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงั้นจะคัลเลนเพลงนี้กับ One More Dream

กันจากคาร์ลันเฮดเบอรี่ค่ะคุณผู้ฟังกับวันมอดรีมนะคะก่อนนั้นมีหลายๆเพลงที่เล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะจังหวะแบบสบายๆไม่ช้าเกินไปและยังไม่เร็วเกินไปด้วยนะคะบ่ายโมงกับ30นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนรักบ้านต้องแวะเลยค่ะกับไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สำหรับสมาชิกเดวันช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดค่ะช็อปไลน์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งและมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นอีกมากมายมูลค่าทั้งสิ้นกว่า16ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอในช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษค่ะไทยวัสดุBig Sale Big Shop ลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของไทยวัสดุ .com ได้สอบถามเพิ่มเติมที่1308ได้ค่ะแจกหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะคะไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

จากเดนเนอร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง You Drive Me Crazy นะคะก่อนนั้นมี Britney Spears ด้วยกับ Baby One More Time บ่ายโมงกับอีกประมาณ46นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่เรดิโอยังอยู่ด้วยกันนะคะชั่วโมงแรกก็ฟังเพลงสากลเพลินๆกันไปในชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่อย่าลืมนะคะแวะไปเทสต์ไดฟ์เลือกความสวยใหม่เป็นเจ้าของได้ทุกรูปแบบของการเดินทางเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรถคันใหญ่ขับสบายอย่าง Fortuner หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Yaris Cross Corolla Crossรถกระบะเอาไว้ใช้งานทั้ง Hilux Travel หรือว่าจะเป็น Hilux Champ นะคะและรถเก่งที่ดูดี Luxury สุดๆก็ต้องยกให้ Camry ของเรานั่นเองค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษกับ Camry รับข้อเสนอสุดคุ้มแบบจัดเต็มทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.09% และทางเลือกที่2ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD พิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทรุนรับสิทธิ์ถึงสูงสุดถึง2ต่อเพียงแค่คุณสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์มากมายจากเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณชอบรุ่นไหนแบบไหนก็สามารถรับข้อเสนอพิเศษจากเราได้คุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2เมื่อคุณตัดสินใจและจองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยค่ะมีคำว่าคุ้มแน่นอนแวะไปเทสต์ได้และเลือกรถที่ตรงใจคุณได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซีแยกเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงเพลงของ Aqua เพลงนี้บ้าง My Oh My ค่ะ

คนที่บ่นง่วงทั้งหลายนะคะฟังเพลงแล้วน่าจะทำให้ตื่นได้บ้างค่ะเลือกเพลงจังหวะสนุกสนุกมาฝากกันอาบ้าเพลงนี้นะคะกับมามาเมียค่ะก่อนนั้นเป็นกับปาสกับบูมบูมบูมบูมอาก้ากับไม้โอ้มาและตอนนี้เวลาหมดแล้วทุกคนรับฟัง2นาทีสุดท้ายจะบอกว่าหาเพลงปิดท้ายยากมากเพราะเวลาเหลือน้อยสุดๆไปเลยทีเดียวและเป็นคนที่ต้องเปิดเพลงให้จบเพลงด้วยนะไม่งั้นจะทำให้คุณฟังแบบอารมณ์ขาดตอนได้เพลงนี้แล้วกันค่ะอินาและเชนพรกับอัฟนะคะส่งท้ายเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกองอุทยานแห่งชาติชี้แจงแนวทางประทับตราพาสปอร์ตอุทยานยันไม่ยกเลิกกิจกรรมสะสมตราอย่างใดกองอุทยานแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการประทับตราสัญลักษณ์ในสมุดพาสปอร์ตท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติยืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าวยังคงดำเนินการตามปกติพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้การประทับตราเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกิจกรรมอย่างแท้จริงสืบเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ภายหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบางแห่งว่ามีการปรับเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับจุดประทับตราจนเกิดความเข้าใจว่ากิจกรรมสะสมตราประทับอาจถูกยกเลิกกองอุทยานแห่งชาติจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบโดยทั่วกันทั้งนี้แนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่กำหนดให้การประทับตราสามารถทำได้ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือจุดที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งกำหนดไว้เท่านั้นโดยงดเว้นการประทับตราบริเวณด่านเก็บค่าบริการและงดประทับตราในช่วงเวลาที่อุทยานแห่งชาติปิดให้บริการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความขับขันบริเวณจุดบริการหน้าด่านสำหรับประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมออนไลน์กรมอุทยานแห่งชาติขอยืนยันว่าไม่มีคำสั่งห้ามลงลายมือชื่อกำกับการประทับตราแต่อย่างใดและไม่มีข้อกำหนดห้ามนักท่องเที่ยวครอบครองสมุดพาสปอร์ตมากกว่า1เล่มหรือเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจพิจารณางดประทับตราในกรณีที่พบการครอบครองสมุดพาสปอร์ตจำนวนมากผิดปกติและไม่ปรากฏผู้ร่วมเดินทางที่ชัดเจนทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติด้วยตนเองอย่างแท้จริงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อย เพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธ
13: อไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio

มอากาศนะคะคุณผู้ฟังเพลงเพราะจากปามี่ซิงเกิลไหนก็ไม่ทำให้เราผิดหวังในตัวเธอจริงๆนะคะมีความเป็นตัวเองสูงมากและก็ร้องเพลงในสไตล์ของเธอเองด้วยกับปามี่หลุมอากาศค่ะเอฟิโรและเจนเย่นะคะเมื่อดวงใจมีรักเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีประมาณ18นาทีค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้พาคุณผู้ฟังไปดูหนังกันดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าความชอบของแต่ละคนที่ชื่นชอบในการดูหนังเนี่ยแตกต่างกันไปส่วนใครที่ชอบหนังผีแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับรินลดาเตรียมตัวพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมของดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5Gเมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสั่งเวอร์ชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างตามที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ติดต่อสู้ให้กับรินลดาพ้นจากตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดาค่ะรับบทเป็นรินลดาสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาและร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในเรื่องนี้รินลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของศิลปินกู๊ดมูดบางกับมิสคอร์ค่ะ

0: มีใครที่จะรักเธอได้มากเท่าฉันแล้วนะคะเพราะว่าให้ไปหมดเลยหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีลาลาลาลากับเพลงประกอบรักแห่งสีลมเจสเตอร์เพลงนี้ค่ะ Good Mood กับ Miss Call เงินเก่าของซีโนริต้าใบ2กับ27นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouthตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth สวยมากๆลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระป๋องเก็บน้ำอุณหภูมิพรีเมียมค่ะพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลค่ะสามารถอัพกิจกรรมโปรโมชั่นของเราเพิ่มเติมค่ะไปดูกันได้ฝากกดไลค์กดติดตามการที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงและคุณจะได้เป็นเจ้าของ MG กับข้อเสนอพิเศษจากเราด้วยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลและคุณจะประทับใจในบริการและก็รถใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของการแวะไปกันได้กับ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะมาถึงงานของ Slap Kiss เพลงนี้บ้างผู้คลองหัวใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: งั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the MusicYoung My Radio Fresh Up.

็นจากอลาล่าและจัสมายนะคะจับเธอ2มือนะคะเป็นจับปลา2มือจับ2มือยังหลุดได้คิดดูแสดงว่าเขาไม่อยากอยู่กับเราเราก็ต้องทำใจกันไปนะคะก่อนนั้นมีเสียงของเดี๋ยวนะอิงวรันธรกับจำไว้นั่นเองค่ะผู้หญิงเสียงดีและก็สวยด้วยคนหนึ่งเลยทีเดียวบ่าย2กับ45นาทีนะคะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะเดือนของคุณแม่กับสิงหาคมและยังเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมนมแม่รากฐานของการเติบโตที่แข็งแรงจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะสาระดีๆแบบนี้มีมาฝากกันด้วยเพราะ

นมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเพราะมีสารอาหารครบถ้วนย่อยง่ายและก็มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกในแต่ละช่วงวัยทำให้ลูกเติบโตแข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัยด้วยค่ะประโยชน์ของนมแม่ก็มากมายโปรตีนย่อยง่ายดูดซึมดีไม่ระคายเคืองลำไส้เสริมภูมิคุ้มกันลดโอกาสในการเจ็บป่วยและการติดเชื้อมีแคลเซียมและก็วิตามินช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อส่งเสริมพัฒนาการของสมองการเรียนรู้และการมองเห็นนะคะองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ลูกได้รับนมแม่เพียงเดียวในช่วง6เดือนแรกและให้นมแม่ควบคู่กับการให้อาหารตามวัยอย่างต่อเนื่องจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นค่ะทุกหยดของนมแม่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพและอนาคตของลูกน้อยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอราวรณรงค์ให้ลูกเด็กๆทุกคนได้รับนมแม่เพราะว่าเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะก็เป็นสัปดาห์ดีๆสำหรับคุณแม่และก็คุณลูกนั่นเองค่ะสนใจข้อมูลหรือว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับคุณแม่คนใหม่ก็ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งเราจะมีทั้งทีมของคุณหมอและก็สูตินรีแพทย์ในการที่จะดูแลอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็มีคุณหมอเด็กด้วยนะใครที่มีปัญหาลูกอาจจะกินนมไม่โอเคหรือว่าอะไรใดๆก็สามารถใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเช่นกันนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงค่ะ0532000002ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะEnjoy Play กับวันที่ออนแอร์ค่ะ

0: พลอยนะคะให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะอย่างน้อยก็มีเพื่อนนั่งคุยด้วยกันจะได้ลืมเรื่องร้ายๆแย่ๆกันไปนะ
1: ปล่อยให้ฉันได้นั่งอยู่เป็นเพื่อนเธอ
0: ขอแค่เป็นเพื่อนนั่งเฉยๆนั่งคุยกันหรือว่าไม่คุยก็ได้นั่งเป็นเพื่อนเฉยๆก็ได้ค่ะ

งานจากเหมือนพลอยกับให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอและ Enjoy Play วันที่ออนแอร์ด้วยแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วคุณผู้ฟังไวมากๆเลยทีเดียวกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงพร้อมกับเลือกเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยชั่วโมงหน้าจะมีเช่นส่องมาด้วยนะคะส่งท้ายด้วยคู่รักแห่งปีโอบนิธิและเดลเลที่ปลางค่ะไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนะหวานหมดขึ้นกันเลยทีเดียวเจอกันบ่าย3ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศราชกิจจาประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงวัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมและการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมทั้งนี้หากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงมาการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหร
7: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
12: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
13: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
14: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
13: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
14: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
13: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ท่าเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
18: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
19: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
20: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
21: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
22: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
23: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

้าคอยกันต่อไปนะคะ Petal Color เพลงนี้กับซิงเกิลคอยก่อนนั้นมีบอยโกเซียของและเจ้านายนะคะกับฝากส่งด้วยนะ15:17 เชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนในช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายประเทศเจอกันใครจะไปเกาหลีใต้รีบเตรียมพร้อมรับมือกับความร้อนกันนะคะล่าสุดเกาหลีใต้เผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดต่อเนื่องหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนครั้งรุนแรงโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้เนี่ยมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าเมืองยางซานทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีอุณหภูมิสูงถึง 42.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบ122ปีขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ก็มีการประกาศเตือนคลื่นความร้อนเป็นครั้งแรกในพื้นที่บางส่วนของกรุงโซลแล้วก็หลายๆจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งขณะนี้ยอดของการเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่เกาหลีใต้นะได้เพิ่มเป็น16รายแล้วค่ะซึ่งก็จะมีมาตรการในการดูแลเรื่องของอากาศต่อไปที่แน่ๆถ้าเกิดเราเจออากาศร้อนแบบนี้หนีเข้าห้องแอร์น่าจะดีกว่านะเมืองไทยว่าร้อนแล้วญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตอนนี้ร้อนกว่าเราเยอะเลยทีเดียวนะคะสงกรานต์ค่ะรักคงยังไม่พอ

0: เลือกแล้วที่จะไปก็คงต้องทำใจนะคะทำอะไรก็ไม่ได้งานจากมีนแบนและการเดอะพาร์กินสันค่ะ
1: คงทำได้แค่ทำ
0: นี่แหละสิ่งที่ควรทำนะคงทำได้แค่ทำใจฉันทำอะไรได้จากมีนแล้วก็การเดินพาคินสันก่อนในนั้นมีงานของทรูปทาวเวอร์กับหยุดเวลาเราจะโพสเวลาไว้แค่นั้นก็ทำไม่ทายอีกเวลามันก็ต้องไปของมันเรื่อยๆตอนนี้ใบ 3:30 แล้วคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับการเดินทางกันด้วยหยุดเวลาไม่ได้เดินทางต่อเนื่องอย่างมีความสุขกันนะคะเลือกรถที่ใช่ในสไตล์ที่คุณต้องการได้กับส่วนบริการของ Toyota เชียงใหม่และก็อย่าลืมท่านที่ใช้รถอยู่แล้วต้องดูแลรถกันด้วยค่ะหมั่นนำรถเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็รวมไปถึงการดูแลในส่วนอื่นอะไรที่ต้องซ่อมก็ต้องซ่อมนะคะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยซ่อมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้รถทุกวันเราไม่ควรจะละเลยทั้งเรื่องของเบรกเรื่องของยางช่วงนี้ฝนตกบ่อยที่ปัดน้ำฝนรู้สึกว่ามันมีเสียงดังและมันไม่เคลียร์ไม่สะอาดเปลี่ยนด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ของเราและรวมไปถึงการเช็คระยะด้วยหลายคนสงสัยว่าเช็คระยะคืออะไรนะการเช็คระยะก็คือการนำรถเข้ามารับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะทางหรือว่าระยะเวลาที่กำหนดค่ะเช่นอาจจะทุก6เดือนหรือว่าทุก 10,000 กิโลเมตรและแต่ว่าระยะใดถึงก่อนเพื่อช่วยทำให้รถยนต์พร้อมใช้งานอย่างมั่นใจปลอดภัยและคงสมรรถนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งการตรวจเช็คจะครอบคลุม7ระบบสำคัญมากกว่า50รายการทั้งระบบกำลังส่งก็สำคัญระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในรถของรถยนต์ระบบเบรกระบบรองรับระบบบังคับเลี้ยวและระบบการปรับอากาศนั่นเองค่ะพร้อมใช้งานเสมอถ้าเมื่อคุณเช็คระยะเป็นประจำนะคะขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยคงสมรรถนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะสนใจนัดหมายในการรับบริการและเช็คระยะของคุณได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาจากมังโก้เพลงนี้บ้างกับคิวปิดคิวปิดนั่นแหละนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
4: ว Refresh Refill the Music

0: ในเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพลอยเลิฟไม่ได้ฟังสนานเลยนะกับในนั้นมีเทรเซอร์ด้วยกับดารารีนั่นเองค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังใบ3กับ46นาทีเริ่มครึมมานิดนึงแล้วเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ลุ้นกันไปว่าเย็นนี้จะเจอฝนหรือเปล่าถ้าเกิดมาตอน 4-5 โมงนี้ฝนราชการชัวร์ๆแน่นอนนะคะมาถึงงานของเซียร่าพลิกนิพาน
1: ค่ะ
0: Time to Love TTL ค่ะ
1: Yeah you know we don't stop

Trouble Maker ค่ะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีมามามูกับอาญาด้วยและรวมไปถึงเทียร่ากับ Time to Love นะคะฝนโซนนี้ตกแล้วนะโซนอื่นยังไม่ตกใช่ไหมเดี๋ยวก็คงจะไปแน่นอนค่ะฝนราชการของจริงของแท้สิ่งใกล้สี่โมงปุ๊บตกทันทีและโซนนี้ก็นั่นแหละหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกันไปหลังจากที่คลึ้มกันมาตลอดทั้งบ่ายตกมาแล้วเรียบร้อยขับเขียนด้วยความระมัดระวังกันค่ะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM เจอกันในที5โมงเย็นพร้อมกับเพลงเก่านะคะไปพร้อมกับ BTS เพลงนี้กับ Dynamite ค่ะเจอกัน5โมงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้นายเอสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างสองประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
16: Mass FM. Mass FM.

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกข์อยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดย
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: ฟอราบี
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: มีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะติดตามสภาพอากาศนะคะในช่วงนี้ยังคงต้องรองรับสภาพฝนตกหนักถึงหนักมากจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมมาเช็คกันนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะได้รับผลกระทบตรงนี้หรือไม่ประกาศฉบับที่1ค่ะระบุว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมทั้งภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ด้วยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ประกาศเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมนี้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากโฟกัสมาที่ภาคเหนือนะคะ6สิงหาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนวันที่7สิงหาคมนี้เชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะรวมไปถึงแม่ฮ่องสอนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรส่วนวันที่8สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตร9สิงหาคมภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเตรียมรับมือนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจทางที่ดีที่สุดของมนุษย์เราคือพยายามทำงานในหน้าที่ให้สำเร็จไปส่วนชื่อเสียงและเกียรติคุณทั้งหลายนั้นยกให้เป็นของผู้อื่นดีกว่าการหยุดพักจะเป็นการสร้างกำลังให้บังเกิดขึ้นสำหรับทำงาน

0: ชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
1: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
1: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอเชิญสัมผัสงานเชียงใหม่ DGX 2026มาเปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยกันนะคะสัมผัสนวัตกรรมดิจิทัลมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการไทยกว่า40กิจการแต่ละทีมผ่านการพัฒนาและบ่มเพาะภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งภายในงานนี้นะคะคุณจะได้พบกับ AI and Automation IoT และ SmartTechnology, Smart City, Startup Innovation, E-commerce, Digital Solutions เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีไฮไลท์พิเศษนะคะเป็นการแข่งขัน Product and Business Pitching รอบชิงชนะเลิศเชิญชมนวัตกรรมกว่า40ผลงาน Business Networking and Business Matchingตลอดจนลุ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคตพลาดไม่ได้นะคะเชียงใหม่ DGX 2026เปิดโลก40นวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคตระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพบกันค่ะที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะมาร่วมค้นพบแรงบันดาลใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยสู่เวทีโลกแล้วพบกันค่ะที่มีโชคพลาซ่า 7-9 สิงหาคมนี้เชียงใหม่ DGX 2026ค่ะ
4: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่การเวลา
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
6: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
1: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
7: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT

0: 200เมตรโทร053-420-568-9เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่การถนอมอาหารของคนเมืองนับเป็นภูมิปัญญาและยังเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อเช่นน้ำปูซึ่งแต่ก่อนปูจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังจากการดำนาแล้วไม่นานน้ำในกระทงนายังมีเลี้ยงต้นข้าวปูจะกัดต้นข้าวที่เพิ่งจะแตกกอดังนั้นจึงมีการจับปูเพื่อนำไปเป็นอาหารจึงทำให้จำนวนปูในนาที่กัดต้นข้าวลดน้อยลงการจับปูไม่ยากวันใดที่มีแสงแดดจ้าทำให้น้ำในกระทงนาร้อนปูจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้าข้างคันนาจึงใช้กระชอนแซะตักเอาก็จะได้ปูจำนวนมากและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้หมดภายในวันถึง2วันจึงต้องนำปูเหล่านั้นไปตำกับครกมองหรือครกกระเดื่องทั้งตัวปูและกระดองให้แหลกแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำใส่กระทะตั้งไฟเคี่ยวให้ข้นเรียกว่าน้ำปูจากนั้นก็เก็บใส่ขวดไว้ปรุงอาหารได้อีกนานอาหารที่ได้จากเมนูน้ำปูเช่นน้ำพริกน้ำปูจิ้มกับหน่อไม้ต้มหรือจะนำไปใส่แกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่ส้มตำจิ้มกับส้มโอหรือจิ้มมะขามอ่อน
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้4สิงหาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมปฐมนิเทศการตรวจประเมินทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสในการนำเสนอขึ้นทะเบียนอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาเป็นมรดกโลกโดยมีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.ชารีฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมศาสตราจารย์ดร.ชารีฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศได้ชี้แจงกรอบแนวทางและกระบวนการตรวจประเมินพร้อมรับฟังการนำเสนอภาพรวมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาซึ่งประกอบด้วยแหล่งมรดกวัฒนธรรม8แห่งได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและวัดเจ็ดยอดทั้งนี้อีโคโมสหรือสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเป็นองค์กรที่ปรึกษาอิสระด้านมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกที่รับมอบหมายจากยูเนสโกในการลงพื้นที่ตรวจพิสูจน์ภาคสนามอย่างเป็นทางการโดยการประเมินเชียงใหม่ครั้งนี้มีศาสตราจารย์ดร.ชารีฟซัมอิมมอนสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและเมืองชาวบังคลาเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีบทบาทสำคัญในแวดวงวิชาการและการอนุรักษ์มรดกโลกและถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศประเทศบังคลาเทศและเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยในบังคลาเทศและฮ่องกงค่ะ

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะงานที่มีความหลากหลายค่อนข้างต่ำนั้นมักจะก่อให้เกิดการลาออกของพนักงานมากกว่างานที่มีความหลากหลายถึง2เท่าค่ะและทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานน้อยกว่างานที่มีความหลากหลายถึง3เท่าด้วยนั่นคือความเบื่อหน่ายคือตัวบ่อนทำลายความมุมานะและการตัดสินใจค่ะแต่กระนั้นก็ไม่มีใครที่จะให้ความสนใจหรือว่ามีความกระตือรือร้นในการทำงานเดิมๆหรือว่าปรารถนาภาระงานเดิมๆตลอดไปนะคะในยามที่เราประเมินโอกาสในการทำงานอย่ามัวแต่วิตกกังวลเรื่องค่าตอบแทนหรือปริมาณงานค่ะแต่จงมองหาความหลากหลายในภาระงานที่คุณจะต้องทำเช่นโลแลนด์คราวช์เขาใช้เวลากว่า45ปีนะคะในการดำเนินธุรกิจและฟันฝ่าคลื่นของเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลค่ะเขาได้ใช้ประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาอย่างมากมายในการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งเป็นเสมือนสำนักงานที่รับปรึกษาและแหล่งเงินทุนของธุรกิจใหม่ๆสิ่งที่โลแลนด์เขารักนะคะนั่นก็คือการเก็บเกี่ยวทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้และใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของบริษัทใหม่ๆเขาบอกว่าทุกๆวันคือการผจญภัยครั้งใหม่ค่ะ

0: ราคามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ฮอนด้าเวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้าซุปเปอร์คัพสกูปี้จีออโน่พลัสลีดและพีซีเอ็กก็จัดให้ฮอนด้าเวฟร้อยสิบสตาร์ทหมื่นล้อแม

0: 1,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือกร้านตู้เย็น2ประตูหรือเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่า 8,000 รองรังแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: อยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
0: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
2: ครบบุ๊กเรียนเลื่อนทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
2: ้แล้วลดอีกอ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้ม
1: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Programผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. โทร053-140-232-4 ถูกจริง
6: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
6: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
5: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
7: Mass FM

งชาติที่จะมาถึงปีนี้12สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญซึ่งคงเป็นที่ประจักษ์ดีนะคะในปี2569นี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะ Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ณศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ภายในกิจกรรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิการทำไข่ครกเรียนรู้กระบวนการประกอบอาหารพื้นบ้านและการประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นการประดิษฐ์และเพ้นพัดเพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบลวดลายด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากใบไม้ศึกษาหลักการสกัดสีจากพืชการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เรียนรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนความละเอียดประณีตและความอดทนการเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้านและการขับจ้อยซอสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมเรียนรู้คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสืบสานโดยในช่วงบ่ายนะคะนักเรียนได้เดินทางไปยัง Art in Paradise เชียงใหม่เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะในรูปแบบ Interactive Art Museumผ่านผลงานภาพวาด3มิติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการสังเกตมุมมองของภาพศิลป์พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ไม่เพียงมอบความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแต่ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
8: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
9: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
5: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
9: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
8: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
10: กับก้าวใหม่ที่เติบโต มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
11: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: วันกับการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องดื่มที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอราบีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอราบีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้งพอพาริสฮันนี่เวเนก้าบีชลิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอราบีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกทีโอที200เมตร0534205689หรือจะแวะมาที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
2: วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
1: วินัยนำมาซึ่งความสำเร็จผลลัพธ์เกิดขึ้นตามเวลาไม่ใช่ชั่วข้ามคืนดังนั้นอย่าหยุดเรียนรู้ Discipline brings success. Results happen over time, not overnight. So, never stop learning.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการออสเตรเลียเตือนถึงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในวงกว้างหลังพบนกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ประมาณ50ตัวตายและอีก35ตัวล้มป่วยนอกชายฝั่งทางใต้ของเมืองแอดิเลดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่านกนางนวลแกลบหงอนใหญ่เหล่านี้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบนกทะเลตายหมู่จากเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานการแพร่ระบาดในฟาร์มสัตว์ปีกของประเทศและความเสี่ยงต่อสาธารณชนยังอยู่ในระดับต่ำด้านกระทรวงเกษตรออสเตรเลียเตือนว่าประชาชนอาจพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในช่วงต่อจากนี้พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลต่อสาธารณชนทุกครั้งที่ตรวจพบเชื้อในพื้นที่ใหม่ๆขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียชี้ว่าจากประสบการณ์ในหลายประเทศเห็นได้ว่าไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของโรคในนกและสัตว์ป่าได้เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมการอพยพของนกหรือการเคลื่อนย้ายของสัตว์ตามธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะมีสัตว์ป่าตายหมู่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MIU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์ New MG Urban1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
13: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
12: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise in Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ไปหมดเลยตอนนี้ก็มีหลงเหลือเรื่องของฟ้าฝนฝนไม่ตกแล้วก็คงจะโอเคชิวๆสบายใจได้แนวคุณอาฟังก็ใช้ชีวิตกันต่อไปไปวิ่งแบบกำลังกายไปหาของกินอร่อยๆไปตลาดนัดได้น่าจะไม่มีฝนแล้วล่ะเท่าที่ดูแต่ก็มีครึ้มนิดนึงแล้วเหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะฟังเพลงเก่าๆด้วยกันเหมือนเดิมพูดถึงแต่ละวันนี่เราเจอเรื่องเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ละวันก็จะเจอความเหนื่อยในหลายๆรูปแบบทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจัดการความเหนื่อยให้ตรงจุดได้เราก็จะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอย่างเช่นการเหนื่อยกายเนี่ยสัญญาณก็คือจะมีอาการปวดเมื่อยไม่มีแรงง่วงตลอดเวลานี่คือเหนื่อยกายร่างกายต้องพักนอนให้พอดื่มน้ำออกกำลังกายเบาๆเหนื่อยสมองอันนี้ก็มีเหมือนกันสำหรับคนที่คิดเยอะแล้วก็คิดมากสัญญาณก็คือจะคิดงานไม่ค่อยออกลืมง่ายสมาธิสั้นค่ะวิธีการแก้ไขก็คือการพักสายตาพักจากหน้าจอ 5-10 นาทีช่วยได้เหนื่อยใจอันนี้ยิ่งเหนื่อยมากกว่าสัญญาณก็คือหมดกำลังใจรู้สึกว่างเปล่าหมดแพชชั่นหมดอะไรหมดใจอะไรประมาณนี้นะก็ต้องพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือว่าทำกิจกรรมที่เราชอบก็คงจะช่วยได้เหนื่อยอารมณ์ค่ะสัญญาณก็คือหงุดหงิดง่ายร้องไห้ง่ายอารมณ์เหวี่ยงง่ายอ่อนไหวง่ายหายใจลึกๆก่อนพักก่อนแล้วก็ลดความเครียดเหนื่อยจากการเข้าสังคมนะคะสัญญาณก็คือการอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครเห็นคนเยอะแล้วมีความรู้สึกว่ามันมึนแย่งกันพูดแย่งกันคุยอะไรประมาณนี้ต้องให้เวลากับตัวเองเติมพลังแบบที่เราชอบและความเหนื่อยสะสมทีละเล็กทีละน้อยก็กลายเป็นความเหนื่อยที่มากค่ะพักเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีเหนื่อยต่อเนื่องหลายสัปดาห์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจสอบสาเหตุในการเหนื่อยเช่นอาจจะเป็นภาวะสุขภาพตามมาภาวะโลหิตจางโรคไทรอยด์เพราะซึมเศร้าหรือว่าเป็นหาสุขภาพอื่นๆเราจะได้แก้ไขได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะเหนื่อยนักก็ต้องพักกันก่อนได้เวลาเตรียมตัวพักกันในช่วงเย็นของวันอังคารกันนะคะพี่เบิร์ดทองชัยมาแล้วต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าเหนื่อยไหมถามคนใกล้ตัวคนที่เรารักด้วยค่ะว่าเขาเหนื่อยไหมอาบน้ำเย็นๆให้ชื่นใจนั่งคุยกันปลอบใจกัน

้องอยู่แล้วก็ต้องสู้ต่อไปไม่รู้จะถามใครก็ต้องถามตัวเองนะคะเหนื่อยนะก็ต้องพักกันไปงั้นข่าวของมาเช้าวัฒนาพาณิชย์กับเหนื่อยไหมดาว17:27 น.ได้ข่าวว่าสันกำแพงฝนตกใช่ไหมคะในเมืองนี่อาจจะรอดอยู่ไม่แน่นะรอลุ้นกันต่อแล้วกันค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นกับมิสูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยมาพร้อมกับรถคันใหม่ที่เป็นเจ้าของได้เงื่อนไขพิเศษรอคุณอยู่นะคะรวมข้อเสนอสุดเอ็นจอยตลอดทั้งเดือนสิงหาคมออกรถง่ายผ่อนสบายจอยได้ทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะอยากจะได้คันนี้กับ Xforce HEV ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนราหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นที่ 6,388 บาทหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้ค่ะคุณผู้ฟังสวยมากๆกับ New Xpander HEV ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ทุกรุ่นหรือผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทนะคะรุ่นของTitan Double Cab Plus กันบ้างค่ะเลือกรับบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาทหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 7,716 บาทก็ได้ความน่ารักเก๋ๆของน้องเล็กของเราค่ะคุณผู้ฟังทางรุ่นของ Atlas นะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนเริ่มต้น 5,776 บาทและรุ่นของ Milas น้องเล็กนะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือว่าผ่อนเริ่มต้น 5,213 บาทคุณเลือกได้กับข้อเสนอพิเศษเจอกับเราได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่เหี่ยค่ะติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้ยักษ์รุมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันปะไฟ0943139949ค่ะและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆและกิจกรรมของเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นๆของเรานะคะมาถึงเพลงเก่าเพลงนี้กันบ้างกันละกันค่ะช่วงเย็นนี้เพลงเก่าๆน่าฟังทุกเพลงเลยทีเดียวเลือกเพลงของตั้มสมประสงค์เพลงนี้มาฝากกันละกันกับหัวใจที่ว่างเปล่าค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: บอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ยอมแลกเวลาครั้งสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะคะฝันดีฝันเด่นกับหมื่นคำลาก็พร้อมจะฟังมันเยอะเกินไปจะกี่คำลาเขาก็ต้องไปอยู่ดีนะไม่ฟังดีกว่านะคะสะเทือนใจหมื่นคำลาจากฝันดีฝันเด่นค่ะบอยสเกาต์กับขอคืน 17:44 กับเวลาช่วงเย็นของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันกับ Hi Weekend ด้วยใครที่กำลังมีความรู้สึกว่าขาดความมั่นใจเวลาจะไปออกงานหรือว่ามีผมขาวเยอะผมบางด้วยอายุที่มากขึ้นค่ะวันนี้คุณสามารถดูสวยดูมั่นใจขึ้นกับ Hi Week นะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวย Hi เชียงใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะซึ่งเราจะมีทางวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมหรือว่าจะเป็นวิกผมแท้คัดสรรคุณภาพดีๆให้คุณได้ใส่อย่างสวยที่สุดค่ะเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองไม่ให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีจะทรงไหนสีไหนก็มีหมดเลยทีเดียวแวะไปชมแล้วก็ลองสวมกันได้กับพยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ0918583613 0918583613และติดตามราวผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Hi Week นะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ของ PYUIGSกับHi Week นะคะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผม Hi You ยินดีให้บริการทุกวันกับ Hi You เชียงใหม่นะคะมาถึงงานของวสันต์โชติกุลเพลงนี้ทุกที่เลยไฟแดงจะเยอะไปไหนนี่ว่าน้อยลงแล้วนะ

มันจะเป็นพลาสติกแต่มันก็อยู่ได้นานนะคะหลายๆคนก็จะเลือกเป็นดอกไม้พลาสติกเอาไว้ใส่ใจการดอกไม้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นงานแสดงความยินดีก็คือมันจะไม่เหี่ยวแล้วก็สามารถเก็บไว้ดูได้ว่าคนนี้เคยให้ช่อดอกไม้สวยๆมันก็มีข้อดีของเขาแตกต่างกันไปค่ะคุณฟังงานเก่าของพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์กับดอกไม้พลาสติกและวสันต์โชติกุลกับทุกทีทุกที่เลยไฟแดงจะเยอะไปไหนนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะหลายคนก็ถึงบ้านเรียบร้อยหลายคนก็กำลัง on the way กันอยู่ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้นอกเหนือจากการลุ้นว่าจะถึงบ้านกี่โมงก็ลุ้นว่าแต่ละเส้นทางที่ไปจะเจอรถติดหรือว่าจะเจออุบัติเหตุหรือเปล่าก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะขอบคุณสองไทยชั่วโมงนี้กับความอร่อยที่แวะไปเติมกันได้ทุกวันและทุกเย็นค่ะร้านเปิด17นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่าชินชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการนะคะแวะมาชิลๆมาพักกันได้ค่ะอาหารทะเลที่นี่อร่อยมากสดสะอาดและบรรยากาศดีพร้อมรอคุณทุกวันเลยทีเดียวคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากจะทานอะไรเพราะว่าเรามีให้คุณได้เลือกเยอะจริงๆนะคะกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะเมนูพิเศษของทางร้านเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูนี้ค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแบบแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากนะคะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำสะกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยค่ะมันกุ้งสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวหรือว่าจะเป็นปลาหมึกย่างนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นของโปรดของเด็กๆค่ะทอดมันกุ้งก็ได้ต้มยำกุ้งก็แซ่บนะคะปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็ยังมีบรรดาหอยทั้งหลายทั้งหอยหวานเผาหอยนางรมสดหรือว่าจะเป็นอื่นๆมากมายทีเดียวคุณผู้ฟังแวะไปชิวกันได้ไก่ย่างชมจันทร์ก็อร่อยนะหรือว่าจะเป็นยำสาวท่าจีนซิกเนเจอร์ของทางร้านเราอีกหนึ่งเมนูค่ะรับประกันความสดและความอร่อยแวะได้ทุกวัน17นาฬิกาถึง23นาฬิกาพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือที่จอดรถเยอะสะดวกสบายกว้างขวางมากๆนะคะยินดีให้บริการจองโต๊ะล่วงหน้าได้063-525-1719 063-525-1719 นะคะและติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok เสิร์ชคำว่าท่าจีนชมจันทร์พลัสภาษาไทยได้เลยค่ะแล้วก็ไปดูเมนูอร่อยๆกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะดูอย่างเดียวไม่พอต้องแวะไปชิมจะได้รู้ว่าของเราของดีจริงและอร่อยจริงนะคะก่อนเข้าบ้านอย่าลืมเติมน้ำมันกันด้วยนะยังไม่มีการประกาศขึ้นลงน้ำมันแต่อย่างใดแต่เติมไว้ก่อนกันแล้วกันจะได้ไม่ประมาทนะคะหรือว่าประกาศมา2ทุ่ม3ทุ่มอย่างนี้ไมโครกับเติมน้ำมันส่งท้ายชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อกับ Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับเย็นวันนี้ดูท่าทางฝนฟ้าจะเป็นใจนะฮะคุณผู้ฟังมืดครึ้มมาตั้งแต่ช่วงก่อน 18:00 นเลยทีเดียวนะครับฝนก็โปรยปลายเป็นบางแห่งนะฮะยังไม่ได้หนักหนามากมายแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่าเราก็เจอกับฝนจริงๆเราอยู่กับฝนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคุณฟังนะมีตกบ้างหายไปมีบ้างเลยทั้งที่จริงๆแล้วข่าวคราวเรื่องของเอลนินโญนะฮะจะทําให้เกิดความร้อนแล้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีนักวิชาการบางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกที่อยู่ที่ภูมิอากาศแล้วก็จังหวะเรื่องราวต่างๆมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องแบบเป๊ะเป็นไม้บรรทัดชี้อย่างนั้นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมเคยติดตามมาช่วงสักหลายเดือนแล้วนะฮะสำหรับนักวิชาการที่มีความเห็นไปอีกด้านหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปได้มันไม่มีใครทายถูกหรอกครับอากาศนะฮะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนละแน่นอนอยู่แล้วนะฮะงั้นขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันสำหรับเย็นวันนี้กับ Radio Twilight 92.0 นะครับ

0: ทาบุกุทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุนะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town นะครับเดือนนี้เข้ามาเริ่มแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวคอนเสิร์ตดีๆสำหรับเดือนนี้ก็ใครเป็นแฟนคอนเสิร์ตดีๆก็เตรียมตัวกันที่วอร์มอัพได้เลยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นคืนหรือคืนไหนก็แล้วแต่แวะไปอิ่มอร่อยกันได้กับมื้อค่ำแสนอร่อยแล้วราคาประหยัดที่สุดในย่านนี้ของนิมมานเลยทีเดียวนะสำหรับผับเป็นเรสลอมวอร์มอัพคาเฟ่0534000677 The Best in Town ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับคุณผู้ฟังและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight.

0: ทไวท์ไลท
1: ์สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่น

0: 10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

็นวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารแล้วก็ดูบรรยากาศฝนฟ้านี่ก็เป็นใจดีเหลือเกินชุ่มฉ่ำตลอดสัปดาห์เลยนะฮะเท่าที่ดูในรายงานเรื่องของอากาศนะครับส่วนว่าตรงไหนจะตกมากตกน้อยตกเยอะก็แล้วแต่นะฮะเรื่องราวของฤดูฝนของเราซึ่งก็เป็นอันว่าเข้าใจกันถูกต้องแล้วครับว่าเข้าพรรษาแล้วเนี่ยฝนก็จะหนาแน่นมากกว่าทีเดียวนะครับอยู่กับฝนไปอีก 2-3 เดือนสบายๆทำใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ฟังในช่วงบ่ายช่วง 9:00 นเช้ากว่ากว่าจนถึงบ่าย 3:30 นเนี่ยเขาจะมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้านะฮะจากแยกประตูสวนปรุงไปถึงหน้าเชียงใหม่รามนะฮะถนนบูรเรืองนิดนั่นก็คือฝั่งในนะฮะก็เพื่อที่จะทำความเรียบร้อยเรื่องของโครงการเสาไฟฟ้าไม่มีนะฮะเสาไฟสายไฟลงใต้ดินนั่นแหละฮะงั้นก็ไปอยู่แยกประตูสวนปรุงจนถึงหน้าเชียงใหม่รามนะครับพรุ่งนี้ 9:30 นจนถึงบ่าย 3:30 นนะฮะจะมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าการจราจรอาจจะหนาแน่นคับข้างหน่อยคุณฟังก็เผื่อเวลาหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะทำให้การขับขี่ไม่สะดวกนะฮะอันนี้ฝากเรียนคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับการจราจรพรุ่งนี้ครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดละคุณผู้ฟังลาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักสันธามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนสันธามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาเป็นส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วตอนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวตุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อ นำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศริมปราศโสภาภาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
5: นายประกรณ์ อินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
6: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด POR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกลุ่มขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
9: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของข้อมูลเองไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
8: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
11: นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นที่ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติ

0: ตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จอีเล็กบายอีแกตและสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่ายอีเล็กซ่าพร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้น

0: การป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไทหางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นายยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ างกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุดสำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียน
4: Refresh Refill the music
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ของ TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk และคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่ Radio และที่ chiangmairadio.com นะครับเชียงใหม่ Variety Talk ครับคุณผู้ฟังรายการ Talk ใน Variety ที่จะเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงมาผสมผสานกันผมทิติพันธ์นะครับมาเข้าเวรกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณครับทางที่นี่นะฮะ TikTok Live เป็นหลักเลยแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 92ด้วยคุณฟังติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่ Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คจะนำเอาช่วงที่น่าสนใจสั้นๆนะครับในการจัดรายการในแต่ละวันเอาไปลงไว้ให้คุณผู้ฟังสามารถคลิกฟังย้อนหลังได้นะครับเชียงใหม่ทอล์คครับบอกเล่า90เรื่องประกาศแจ้งให้ทราบประกาศเตือนต่างๆนะครับเตือนภัยเตือนอากาศเตือนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเอามาไว้ในช่วงนี้หนึ่งนะครับเครียดๆซีเรียสนะครับเรื่องที่มันเป็นค่อนข้างเป็นทางการนะจะพยายามเอามาบรรจุในช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงวาไรตี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สัพเพเหระหลายๆเรื่องนะครับที่มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณแล้วก็เรื่องที่สำคัญกับความรู้ต่างๆนะครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆก็จะเอามาไว้ในช่วงที่2นะครับขอทักทายกันสั้นๆครับคุณผู้ฟังนะใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าเรามีเวลาอยู่แค่ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆสวัสดีคุณโคเคียวยี่โกเคียวยี่หรือเปล่านะครับคนเชียงใหม่หรือเปล่าคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวคุณโจสวัสดีครับตอนนี้คุณจูบอกปั้นท่อตกค่อนข้างหนักตอนนี้หยุดแล้วโอ้น่าอิจฉาทั้งเลยนะครับแถวเมืองแก้วแม่ริมนี่วันนี้ร้อนทั้งวันไม่มีฝนเลยนะครับคุณเอกลินสวัสดีครับหลังมอพยับฝนลงหนักเป็นพักๆตกๆหยุดๆก็โอ้โหครับที่นี่ไม่มีเลยครับคุณเฉลิมพลสุขพงษ์ชัยสวัสดีนะครับคุณโยซิโมน้องโยสวัสดีครับนะคุณจูคุณอัศวิน A1 เข้ามาแล้วสวัสดีครับจอมทองเป็นไงบ้างฝนตกหรือเปล่ารายงานเข้ามาหน่อยนะครับสายใต้สายใต้ในคุณอัศวินคอยรายงานเดี๋ยวคอยรายงานสภาพอากาศให้ผมฟังทุกวันนะครับเอาละครับคุณโสมคุณแนนซี่จอมทองเกือบตกก็แสดงว่าไม่ตกเกือบตกแสดงว่าไม่ตกเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ฟังแต่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับสักครู่เดียวครับ

0: ณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์เป็นชั้นนำริดโลกราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: สถานตลาดรถยนต์สีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: เอริคาเตอร์โอ0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: สวัสดีคุณอลงกรครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีคุณขนมรักใครนะสวัสดีแม่จันทาครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสันมูยอังนะครับคุณกูบีแฮปปี้กูดอีเวนิ่งนะครับฝนตกเย็นสบายยินดีด้วยครับที่นี่ร้อนมากอยากให้ตกคุณฟ้าใสทักไปแล้วนะโอเคคุณทำไมครับ ตั้งชื่อเท่ดีนะครับทำไมครับก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทักทายเฉยน่า ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่1 นะครับช่วงแรกนะครับก็เราก็มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดหมายสภาพอากาศในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับก็คือประจำวันที่4สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม17นาฬิกาวันนี้ถึง17นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝน 60% ครับภาคกลาง 40% ภาคอีสาน 70% ภาคตะวันออก 60%กรุงเทพปริมณฑล 40%

ต่ละพื้นที่โดยละเอียดนะครับก็คือภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคเหนือฝน 60% อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเยอะนะครับ 70% นะครับหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีหนักมากเนี่ยจะอยู่ที่บึงกาฬกับนครพนมภาคกลางครับนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกฝน 60% นะครับนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะฮะอันนี้ก็คือเจาะเป็นรายจังหวัดในแต่ละพื้นที่24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ16กับ17นาฬิกาวันนี้จนถึง16กับ17นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นี่เป็นเรื่องของอากาศก็คุยกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะผมมีอันนี้เอาไว้ช่วงหลังแล้วกันดูในโซนของจังหวัดเชียงใหม่ครับเรื่องของน้ำท่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีความเคลื่อนไหวไหมพรุ่งนี้นายกจะขึ้นบิน F-16 นะ14สิงหานี้นะครับเราไปตรวจหลายท่านจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าเอ๊ะน้ำปิงเป็นไงมั่งชลประทานก็ออกมายืนยันครับคุณผู้ฟังครับชลประทานเชียงใหม่ก็บอกว่าน้ำปิงกับลำน้ำสาขานะครับยังปกติอยู่ครับยังอย่าเพิ่งวิตกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัจจุบันมีน้ำต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำทั้งหมดก็ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าก็เฝ้าระวังครับฝนหนักระลอกใหม่วันที่4ถึง8สิงหานี้อยู่แล้วก็เรื่องของอุทกภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นก็คงจะมีผลแหละคงมีผลแหละนะครับไม่มากก็น้อยก็คือเรื่องของการขุดขยายแนวตะลิ่งแล้วก็ขุดให้มันลึกลงไปเอาโคลนดินเลนอะไรขึ้นมานะครับก็เลยทำให้น้ำนั้นมีที่อยู่เยอะขึ้นน้ำมีที่อยู่เยอะขึ้นน้ำก็เลยรองรับได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็มีการดำเนินการจัดการเรื่องของฝายเรื่องของประตูน้ำที่ท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ป่าแดดที่อะไรก็ตามเลยนะครับมีการขุดลอกเอาผักตบชวาออกหมดแล้วก็ประตูน้ำอะไรก็ซ่อมเสร็จหมดแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นเยอะๆเนี่ยก็จะเปิด 100% เปิดทั้งหมดน้ำก็จะระบายมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นห่วงโดยว่ายิ่งโซนเศรษฐกิจแล้วก็โซนที่อยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดนนี่มันหนักหนาหันมากครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี้ก็คือว่าโซนที่ไม่เคยท่วมเลยเนี่ยก็ท่วมก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงนะครับที่ดอยหลวงอำเภอเชียงรายก็ออกแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมลำน้ำบงนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับพวกเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงครับแล้วก็อพยพผู้สูงอายุอพยพผู้ป่วยติดเตียงเด็กกลุ่มเปราะบางนะครับให้ไปพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำจากขุนแม่บงห้วยช้างหลอดในกำลังมานะครับมาหนักเลยนะครับตอนนี้เริ่มเอ่อก็รีบหนีก่อนนะอย่าไปอยู่รอจนขึ้นแล้วมาไม่ทันหนีไม่ทันนะครับแม่น้ำปายครับคุณผู้ฟังตอนนี้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ล่าสุดวัดระดับได้2เมตรกับ1เซนติเมตรค่าวิกฤตอยู่ที่2เมตร75เซนนะครับก็ยังได้อยู่อีกนิดนึงแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนก็บอกว่าตรงสะพานสู่ตองเปเนี่ย

0: ยังไม่ลดระดับก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือมาแล้วตอนนี้คือน้ำเหนือมาแล้วนะครับน้ำเหนือมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อเช้าวันนี้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอนงามหมู่4นะครับแล้วก็บ้านใหม่ดอนงามหมู่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายในเชียงรายนี่หนักนะครับแม่สายก็ไปแล้วนะครับท่วมจนถึงสะพานแล้วมั้งตอนนี้นะครับไอ้ตลาดเขาเรียกชื่อตลาดเลยนะสายลมจอยหรือเปล่าตรงไอ้ท่าขี้เหล็กนะครับน่าจะขึ้นมาแล้วนะแต่มันลงมาลึกจริงๆนะจำได้ว่าถ้าผมไปที่แม่สายเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปหาที่จอดรถเนี่ยมันจะขับรถลงเลาะข้างสะพานนี่คือมันดิ่งลงไปหาตัวแม่น้ำเลยนะครับแล้วก็ลอดใต้สะพานคือมันต่ำมากโซนนั้นมันต่ำจริงเพราะนั้นร้านค้าที่อยู่โซนนั้นนะครับคือเรียบร้อยหมดไม่รอดให้น้ำขึ้นมาลิงถึงขนาดว่าไม่ท่วมในตัวอำเภอก็ตามนะครับขึ้นมาร้านข้างล่างก็เสร็จหมดอ่ะมันต่ำจริงๆนะครับเพราะนั้นฤดูน้ำหลังนี่ขอให้พี่นาเรื่องของการเดินทางเรื่องของรถลาอะไรให้รอบคอบให้ชัดเจนนะคุณฟังก่อนจะเดินทางก่อนจะไปในโซนที่มันท่วมนะครับคุณฟังครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม69นี้เป็นต้นไปนะครับทางสนามบินของไทยเนี่ยโดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเขาออกกฎเปิดใช้กฎใหม่สามารถที่จะตรวจค้นเปิดได้เลยนะครับกระเป๋าสัมภาระที่ต้องสงสัยเปิดค้นได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้โดยสารคือถ้ามันมีพฤติการอันน่าสงสัยว่ามีวัตถุต้องห้ามพนักงานตรวจค้นมีอำนาจในการเปิดสัมภาระลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องตรวจค้นต่อหน้าผู้โดยสารเพราะนั้นการแกะการตรวจเนี่ยก็แน่นอนครับเขาจะมีการบันทึกภาพการเปิดสัมภาระแล้วก็ใส่เอกสารแจ้งการตรวจค้นไว้ภายในสัมภาระให้เจ้าของได้ทราบว่ากระเป๋าของคุณเมื่อกี้มีการตรวจค้นนะถ้าคุณลองตรวจเช็คดูของคุณครบกันแล้วไปของคุณไม่ครบติดใจสงสัยว่าของหายในระหว่างการตรวจค้นคุณมาขอดูวิดีโอได้เนี่ยเขาถ่ายวิดีโอไว้หมดนะครับก็แนะนำครับทุกท่านถ้าเกิดว่าจะต้องเดินทางนะครับแล้วก็จะใช้กระเป๋าเดินทางให้ใช้อุปกรณ์ล็อกมาตรฐานสากลครับเช่นพวก TSA ล็อกที่สามารถเปิดได้ด้วยอุปกรณ์เฉพาะนะครับอันนี้ก็ป้องกันความเสียหายจากการเปิดกระเป๋าถ้าต้องมีการตรวจค้นนะครับมันจะมีตัวปลดล็อกเฉพาะนะครับแล้วก็เขาก็ดูแล้วไม่มีอะไรเขาก็จะใส่เอกสารประกอบการตรวจค้นใส่เข้าไปในกระเป๋าของท่านแล้วก็ปิดแล้วก็ล็อกให้ท่านเหมือนเดิมนี่16ตุลาเป็นต้นไปนะครับ16ตุลาคมต้นไปก็มีคำถามว่าเอาแล้วกระเป๋าที่ไม่มี TSA ล็อกอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องดูต่อนะครับเขาคงจะไม่ถึงขนาดตัดพังเลยเขาอาจจะตัดกุญแจนะครับเพราะว่าชี้แจงได้ว่ามันมีพฤติการต้องสงสัยอะไรยังไงบ้างเจ้าที่เขาก็ต้องชี้แจงให้เราได้ถ้าเขากล้าลงมือในการแกะกระเป๋าตรวจค้นขนาดนั้นนะครับก็ต้องชี้แจงได้เดี๋ยวดูเพจอื่นมากนะครับมีอะไรที่น่าสนใจที่ต้องแจ้งเตือนบ้างนะครับที่อำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยแล้วก็พันนานิคมที่สกลนครนี่ก็ท่วมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็คือลงพื้นที่หมดแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วมีการแจ้งเตือนว่ามีฝนถล่มที่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพะเยาเชียงใหม่แพร่น่านหลายพื้นที่กับที่ไหนตกก็แจ้งเข้ามาสวัสดีคุณตุนกลบครับคุณอัศวินบอกว่าแม่สายที่ด่านที่น้ำมันท่วมนั้นคือด่านคือคนลุกลำน้ำแม่น้ำก็เลยลงโทษนะก็ว่ากันไปตามธรรมชาติเนาะคุณนางขามพยูสวัสดีครับนะครับคุณวอ JCR สวัสดีนะครับคุณศักชัยตุลพฤกษ์สวัสดีครับคุณวริษฐาสกมิคุณปุ๊สวัสดีนะครับคุณอ้อยสวัสดีครับคุณสายทุนสวัสดีครับคุณโสภิตาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่าน ข้าสู่ห้องไลฟ์สดของช่องเชียงใหม่ Variety Talk TikTok Live นะครับคุณสบายชัวชื่อดีจังเลยชอบชื่อนี้กับนามสกุลนี้มากสบายแน่ๆนะสบายชัวนะครับคุณฟังครับมีข่าวช่วงนี้มีข่าวออกมาเรื่องข้อมูลหลุดนี่มันเยอะมากเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังทีละเรื่องว่ามันมีข้อมูลอะไรหลุดบ้างตอนนี้คือมันบ่อยอ่ะบ่อยหลายครั้งมากแล้วโดยเฉพาะเป็นภาครัฐด้วยอ่ะจนอดสงสัยไม่ได้ว่ามันหลุดได้ยังไงข้อมูลระดับนี้ระดับเขาเรียกว่าชัดเจนชัดแจ้งขนาดนี้มันระดับไมโอเมติกเลยอ่ะนะมันหลุดได้ยังไงมันต้องมีคนในขายข้อมูลหลอกซึ่งมันไม่ใช่คือผมไม่ได้สงสัยจนเกินเหตุนะคือมันเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในอดีตว่ามันมีการเอาชื่อไปขายจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเป็นหน่วยงานเอกชนหรือเปล่าที่เป็นบริษัทโทรศัพท์หรือเปล่าขายชื่อละกี่บาทให้พวกแก๊งมิจฉาชีพแล้วเขาก็เอาชื่อนะเอาไปล่อลวงแต่ตอนนี้ไอ้ที่มันหลุดไปเนี่ยมันไม่ใช่ชื่ออย่างเดียวคุณผู้ฟังมันไม่ใช่ชื่ออย่างเดียวมันคือนะครับข้อมูลที่เป็นระดับไบโอเมตริกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวไล่ให้ฟังสวัสดีครับบอสนิวเทลสวัสดีครับผมก็วันนี้คุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวคุณธนารัตน์นี้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีบล็อกเชนโพสต์ใน Facebook ครับคุณผู้ฟังบอกว่าข้อมูลที่หลุดประมาณนี้นะครับอันนี้ของกรมขนส่งทางบกอันแรกนะคุณฟังนี่อันแรกนะมีอีกหลายอันเดี๋ยวเล่าให้ฟังข้อมูลที่หลุดนอกจากข้อมูลส่วนตัวหลุดไปหมดแล้วก็มีรูปติดบัตรแบบนี้ด้วยนะครับก็คือรูปถ่ายติดบัตรของบัตรขี่กรมการขนส่งทางบกคือหลุดหมดอะชื่อนามสกุลเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่รูปนะครับเป็นคนที่อยู่ในรูปเป็นผู้เกี่ยวข้องไม่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คุณท่านนารัตน์บอก1เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล2เป็นผู้กำกับแล้วก็ดูแลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล3เป็นผู้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลนะครับคุณฟังเชื่อไหมรูปที่เขาเอามาโพสต์เนี่ยเป็นรูปบุคคลสำคัญในรัฐบาลทั้งนั้นมีทั้งคุณอนุทินด้วยเนี่ยผมจำได้เสื้อสีส้มเนี่ยคุณอนุทินแน่ๆคนอื่นผมยังคล้ายๆแต่เสื้อสีเขียวน่าจะเป็นท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหมัดๆหรือเปล่าท่านผู้ว่าเซมเบ้ถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยครับผมจำผิดขออภัยแต่ผมดูแล้วน่าจะใช่แล้วมีท่านปลัดกระทรวงดีอีด้วยนี่ผมจำได้หน้าท่านได้เพราะว่าท่านเคยไปนั่งชี้แจงกับคณะกรรมการเรื่องโครงการไทยพาสปอร์ตไทยดีพาสปอร์ตละเลนอยู่นะเนี่ยนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยมั้งเนี่ยคนใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนี่ขนาดบุคคลสำคัญพวกนี้ข้อมูลหลุดหมดอะนะครับตอนนี้ถือว่าท่านเป็นผู้เสียหายด้วยนะกลุ่มอันนี้คือเขายกตัวอย่างคุณธนารัตน์ยกตัวอย่างเฉพาะคนที่อยู่ในรูปที่เอามาลงเพจนะมันหลุดเยอะกว่านี้หลุดเยอะกว่านี้เยอะมากยกตัวอย่างขนาดบุคคลสำคัญยังโดนเอางี้ขนาดบุคคลสำคัญยังโดนเนี่ยปลัดกระทรวงดีอีนะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลใช่ไหมนะครับคือถ้าบุคคลสำคัญนี้เป็นผู้เสียหายเองแบบนี้นะครับและยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย PDPA ได้ในประเทศไทยเราก็หมดคุณธนารัตน์บอกประเทศไทยเราก็หมดหวังแล้วครับนะครับนี่เป็นเห็นชัดเจนนะครับทางด้านคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ดูแลกรมการขนส่งทางบกตรงๆเลยนะครับก็บอกที่ เรื่องนี้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกสู่สาธารณะเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ว่าตอนนี้เขาได้รับเรื่องแล้วประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการความรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติช่วยมาดูแล้วนะครับตอนนี้ก็รวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับมีข้อมูลนี้ด้วยนะข้อมูลทะเบียนรถยี่ห้อโรลส์รอยซ์แฟนทอม extended ทะเบียนท้อฐานต่อเต่า9999กรุงเทพของคุณอนุทินด้วยคือโดนหมดเนี่ยโดนหมดยังจับไม่ได้อีกนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงละนะครับข้อมูลของบุคคลสำคัญในรัฐบาลก็ถูกเปิดเผยหมดแล้วประชาชนเรามันจะเหลือหรือครับประชาชนเรามันจะเหลือหรือครับสวัสดีคุณจ้าจ้าซีซั่นนะครับพี่จ้านะครับโอ้ขอบคุณมากครับมีของขวัญส่งมาเยอะเลยนะครับคุณสมหวังนะสมหวังน่าใจดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณสายฝนครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเอาคุยกันต่ออันนี้อันที่หนึ่งนะคุณฟังอันที่หนึ่งคือกรมการขนส่งทางบกหลุดแล้วหนึ่งหลุดเยอะด้วยไม่รู้ผมอาจจะโดนไปด้วยคงโดนกันท่วนอ่ะเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าอ่ะเรื่องที่สองนะครับตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีบอกว่าแจ้งความไปแล้วนะครับปมเรื่องของข้อมูลทะเบียนรถหลุดพร้อมกับ PDPC นะครับร่วมมือกันก็ทำอะไรบ้างประสานงานอะไรยังไงผมไม่ลงรายละเอียดแล้วก็เอาเป็นว่าท่านก็ต้องดำเนินการน่ะมันหลุดมาขนาดนี้แล้วเราก็เจ้านายท่านก็โดนด้วยตัวท่านคนสำคัญของในกระทรวงท่านหรือคนในครอบครัวท่านก็คงจะโดนด้วยแหละมันหลุดมาขนาดนี้ขนาดของนายกของปลัดกระทรวงดียังหลุดอ่ะมันจะไปเหลือเหรอนะครับกระทรวงคมนาคมไม่รู้โดนอะไรเยอะมากๆนะก็แจ้งความอันที่สองคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะคุณธนารัตน์เจ้าเดิมผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์บอกว่าที่สองที่ข้อมูลโผล่มาว่ามีคนส่งมาให้เรื่อยๆนะครับคุณธนารัตน์กลัววัฒนาพันธ์บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการอาชีวศึกษานะครับออกมาหมดแล้วชื่อนามสกุลบัตรประชาชนเบอร์โทรเพศวันเกิดสัญชาติที่อยู่สถานศึกษาที่สังกัดแล้วก็อีกมากมายข้อมูลนักเรียนครับคุณผู้ฟัง2,500,000 คนก็หลุดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเจาะลึกเข้าไปว่าทำไมถึงหลุดง่ายๆรหัสผ่านที่จะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ครับคุณผู้ฟังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารหัสผ่านครับ1,2,3,4,5,6โอ้ยตายละข้อมูลสำคัญคุณตั้งรหัสผ่านแบบนี้เหรอใครก็เข้าไปดูได้อย่างเงี้ยเหรอเดาง่ายๆลองจิ้มเล่นๆดูก็เข้าได้นะเดาเล่นๆก็ยังอาจจะถูกด้วยซ้ำ1,2,3,4,5,6นะรหัส ATM บัตรรหัสบัตร ATM ของคุณนายจันทามยังยากกว่านี้อีกเดายากกว่านี้อีกอ่ะอันนี้อันที่สองนะคุณฟังอันแรกกรมการขนส่งทางบกไปแล้วอันที่สองข้อมูลนักเรียน2,500,000 คนจากกรมการอาชีวศึกษาหลุดมาอันที่สองแล้วนะอันที่สองแล้วนะต่อไปเนี่ยนะนี่ข้อมูลส่วนบุคคลภาพถ่ายติดบัตรของประชาชนไม่รู้กี่คนต่อกี่คนรวมถึงนายกรวมถึงผู้บริหารระดับสูงนะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยตอนนี้เขากำลังกังวลใจคุณไม่ต้องกังวลใจคุณโดนแน่ๆเรื่องของการซื้อขายข้อมูลเถื่อนนะครับช่องทางออนไลน์ต่างๆนี่คือข้อมูลไอ้ระดับที่หลุดไปนี่ครับมันลงรายละเอียดลึกจนถึงขนาดที่ว่ามีความกังวลใจว่าอาจจะใช้ไปทำบัตรประชาชนปลอมอีกใบหนึ่งได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะมันมีทั้งรูปอันล่าสุดที่อยู่ในระบบนะครับข้อมูลทุกอย่างคือมันออกบัตรได้เลยอ่ะถ้ามีเครื่องพิมพ์บัตรสักอันนึงแล้วก็ได้บล็อกได้ไฟล์ขโมยไฟล์ถ้าคุณขโมยข้อมูลขนาดนี้ได้อ่ะคุณสามารถขโมยไฟล์ในการไฟล์ต้นแบบในการทำบัตรประชาชนจากมหาไทยมันได้อยู่แล้วตอนนี้ดีไม่ดีอยู่ในมือแล้วไม่รู้กำลังพิมพ์บัตรก็ไม่รู้แล้วบัตรประชาชนพอเอาไปยื่นเอาไปอะไรเนี่ยโชว์เข้าไปในระบบ เอาไปเสียบใส่เครื่องอะไรก็ตามที่อ่านข้อมูลมันก็จะโชว์ข้อมูลตรงกับของกรมการปกครองล่าสุดเพราะมันก็เอาข้อมูลมาจากในนั้นนะครับนะครับก็ประเทศไทยเรานี่มันแม้กระทั่งความปลอดภัยทางด้านข้อมูลนี่ก็ยังประมาทไม่ได้นะยังไว้ใจไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังนะต้องขอดำเนินมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยก็บลาบลาบลากันไปนะครับก็บลาบลาบลากันไปก็มันหลุดไปแล้วจะให้ทำยังไงนะครับก็ถามว่าซีเรียสไหมก็สุดซีเรียสแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลุดหมดทั้งรูปถ่ายออริจินอลความละเอียดสูงจากระบบของมหาดไทยนะครับความละเอียดสูงในนี้หมายความว่ารูปถ่ายที่เขาได้ไปเนี่ยเป็นรูปถ่ายที่ชัดกว่ารูปในจริงด้วยซ้ำเสียงมากนะครับที่จะถูกสวมรอยตัดต่อทำบัตรปลอมเปิดบัญชีม้าอะไรก็ตามนี่ครับนะครับของนายกอนุทินเองอ่ะปีนี้นะผมปีนี้ปีเดียวนะของนายกเองหลุดแล้วหลุดอีกห้าครั้งปีนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับที่กำลังกังวลใจคือข้อมูลสุขภาพ67ล้านคนที่รั่วไหลไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็น่าห่วงกว่าเพราะว่าคุณฟังจำได้ไหมไอแอปหมอพร้อมที่อยู่ๆก็มีข้อมูลออกมาว่าคุณเป็นโน่นเป็นนี่คุณไปตรวจโน่นนี่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยไปตรวจเลยอันเนี้ยข้อมูลหลุดละเขาสามารถเจาะเข้าไปเพิ่มประวัติถอนประวัติการเจ็บป่วยการรักษาของคุณในแอปหมอพร้อมได้เลยนะครับนี่มันโอ้มันน่ากลัวมากซีเรียสมากนะครับคุณอนุทิน5รอบผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลสุขภาพที่หลุดไปเมื่อรอบที่แล้ว 67.1 ล้านคนนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้ไปด้วยนะไอ้เนี่ยสวมบัตรสวมรอยได้เลยนะสวมเขาเรียกว่าสวมอะไรสวมเลขบัตรประชาชนของคนตายนะครับคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงที่กำลังอยู่ในกระแสของโลกการเงินประเภทนอนแบงค์นะครับเรื่องของคลิกผมจะอ่านว่าคลิก X ได้ไหมบริษัท Advanced Info Service หรือ AIS บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR แล้วก็ธนาคารกรุงไทย3เนี่ยเขาร่วมมือกันเปิดเนี่ยสินเชื่อตัวนี้ที่บอกเป็นชื่อ ClickX เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเขาบอกว่าอยากเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบถามว่าการพิจารณาเป็นไงเขาก็พิจารณาคงละเอียดนะครับพิจารณาสินเชื่อแบบมีคุณภาพบริหารเรื่องความเสี่ยงเรื่องคุณภาพเรื่องเครดิตนะครับเรื่องของกำลังในการจะชำระคืนอะไรเขาคงประเมินแบบละเอียดนะครับก็อาจจะล่าช้าบ้างช่วงนี้ออกมาชี้แจงนะฮะแล้วก็มันมีคนที่เคยออกมาโพสต์ในไม่รู้โพสต์จริงโพสต์เล่นนะโพสต์ในโซเชียลนี่แหละบอกว่าได้มา 20,000 ได้มา 30,000 อะไรประมาณนี้นะผมจำตัวเลขไม่แม่นนะแต่ว่าโทษในแนวนี้บอกว่าแล้วไปกดออกมาสักสมมติว่าได้ 20,000 ไปกดออกมาสัก 19,000 เหลือไว้พันเดียวแล้วเราบิดก็คือจะเบี้ยวเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่าไปหาทำนะคุณผู้ฟังมันเกี่ยวข้องกับระบบเครดิตบูโรของเราเลยนะครับแล้วอีกหน่อยท่านจะทำอะไรลำบากเพราะว่า3เจ้านี้อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นเจ้าในธุรกิจของเขานะกรุงไทยก็ไม่ใช่เล่นเล่น AIS ก็ไม่ใช่ใช่ย่อยปตท.ยิ่งไม่ต้องพูดถึงทีมกฎหมายทีมอะไรเขาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่คุ้มหรอกนะครับทางคลิกก็บอกว่าก็จะ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็จะดูแลกิจการให้ดีแต่อย่าไปบิดเขาเลยนะครับอย่าไปบิดเขาเลยหลายท่านก็ถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปยื่นนะครับไม่พร้อมก็อย่าไปยื่นเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยนอนแบงค์เนี่ยมันแพงกว่าดอกเบี้ยปกตินะมันแพงกว่าดอกเบี้ย housing loan และมันแพงกว่าดอกเบี้ยธุรกิจทั่วไปนะครับโอ้โหในรูปในครอบครัวข่าวสามนี่ชัดเลยมีใครบ้างคุณอนุทินรองปลัดท่านปลัดกระทรวงดีอีผู้ว่าเซมเบ้นี่ชัดเลยนะครับมีเป็นแบ็คกราวด์อยู่เบื้องหลังบตร.เนี่ยตอนนี้เขาก็โอ้โหคงวิ่งวุ่นอ่ะใช่ไหมข้าราชการระดับสูงหลุดอย่างเงี้ยนะครับก็หลุดจากมหาดไทยอ่ะคุณธนรัตน์ก็ชัดเลยนะครับบอกว่ารูปที่หลุดมามันเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปแบบความเยสุแต่มันไปอยู่มหาดไทยที่เดียวอ่ะมีที่มหาดไทยที่ที่ไทยก็ต้องรับผิดชอบนะครับตอนนี้บริหารความเสี่ยงกันไปโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณฟังดังมากเรื่องของบัตรทองออกมายืนยันแล้วนะครับคุณฟังปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันครับบัตรทองจะไม่มีการล้มเด็ดขาดแต่ว่าต้องปฏิรูปเพื่ออุดช่องโหว่ครับไม่ให้ระบบนี้ล้มเหลวจากวิกฤตงบประมาณแนวทาง6ข้อที่เขาแถลงออกมานี่ก็คือมุ่งที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องโรงพยาบาลรัฐขาดทุนแก้ไขเรื่องของการบัญชีกองทุนให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะครับก็โรงพยาบาลรัฐประสบวิกฤตสภาพคล่องนะครับกลไกธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับปัญหาต่างๆกันนะก็อธิบายกันไปจะมีการตั้งกองทุนจัดการระบบปฐมภูมิมันภาษาทางราชการภาษาวิชาการเนี่ยผมก็มันก็ใครก็เขียนได้แต่ว่าคุณจะสามารถทำได้มากแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญไอ้ล่าเรื่องล่าสุดที่ทำให้คนช็อกก็คือเรื่องของการเอางบของปัดทองงบของสำนักงานสุขการสุขภาพแห่งชาติงบที่ควรจะอยู่ในงบบัตรทองมันไปโผล่ในค่าใช้จ่ายอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับบัตรทองแต่เป็นค่าใช้จ่ายของบอสของผู้บริหารระดับกระทรวงทุกที่ดูแลบัตรทองหลักหมื่นล้านนะคุณผู้ฟังหลักหมื่นล้านอันนี้ก็ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าอะไรคือล่าสุดเนี่ยคือผมชอบนะการที่เขามีการถ่ายทอดสดเรื่องของขยี้งบประมาณขยี้เรื่องของคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องงบประมาณปี70นะครับหลักๆเลยที่ผมดูก็คือคุณลักษณ์ชนกคุณอาจารย์วีระพัฒนนท์แล้วก็คุณไหมสิริกัญญานะครับคุณโลมเนี่ยอาจจะสายฮาร์ดคอร์ทางด้านเรื่องของการทุจริตอะไรมากนะครับแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยผมคุณไหมกับอาจารย์วีระนี่คืออันดับหนึ่งสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าประชาชนนะได้รู้ได้เห็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่งบประมาณมันรั่วไหลงบประมาณมันถูกปู้ยี่ปู้ยำทั้งระดับรัฐบาลระดับงบประมาณประเทศทั้งระดับของกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของคนใช้แรงงานก็คือกองทุนประกันสังคมว่ามันเหลวแหลกแค่ไหนมันเละเทะแค่ไหนนะครับก็ตามกันต่อเหมือนบอกถ้ามีกลุ่มนี้นะครับเลือกเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเลือกอะไรนะพรรคอะไรนะแรกเลยก้าวไกลใช่ไหมเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตอนนี้คือที่มันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แล้วหรอกประชาชนมันหูตาสว่างมากขึ้นและนับวันก็ยิ่งแถกับปกปิดยากขึ้นนะยิ่งแถกับปกปิดยากขึ้นเอาละครับโอ้เดี๋ยวเบรกกันเดี๋ยวเปิดสับจิงเกิลสปอร์ตไม่ทันเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรื่องครับเดี๋ยวมาดูเรื่องที่ผมเตรียมไว้นะครับเรื่องของหมอดูมันคู่กับหมอเดานะเขาบอกมีคำทำนายปี2026แม่นไปแล้ว2เรื่องเรื่องที่3กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะก่อตัวอาท่านที่ชอบเรื่องของการทำนายทายทักเรื่องหมอดูเดี๋ยวไปฟังดูว่าเขาทำนายอะไรไว้แล้วที่มันถูกต้องไปแล้ว2เรื่อง ถูกเรื่องอะไรบ้างและเรื่องที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะถูกไหมมันกำลังก่อตัวขึ้นแล้วจริงหรือไม่นะพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center
4: SD Car Center Always be with the remarkable journey
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
5: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
6: อบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
6: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
5: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
6: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
5: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
7: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่มห้าสิบสิบสองนาทียินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ช่วงชื่อช่วงชื่อเดียวรายการช่วงวาไรตี้ก็รวบรวมข่าวสารสำคัญนะครับเรื่องที่น่าสนใจในโลกออนไลน์เอามาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ SD Car Center สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์เสียอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเรื่องของรถยนต์มือสองเกรด A ต้องที่นี่นะครับประสบการณ์ของในห้างชาวลิสเดย์นะครับดูแลเรื่องของการส่งมอบรถยนต์มือสภาพดีนั้นมีมากว่า30ปีหายห่วงเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่ชอบความสวยงามนะครับก็ที่นี่ประสบการณ์มากกว่า30ปีเช่นเดียวกันในการดูแลคุณทั้งบริการซอยดัดเซ็ตทำสีนะครับโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับก็นั่นหมายได้ที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่นะครับ Green Power Solar Energy ครับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงจริงๆว่าผมก็ติดกับที่นี่นะครับก็การันตีได้เลยว่าทีมช่างนั้นมีประสบการณ์มากแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานนี่คือตรวจสอบเช็คลิสต์ได้หมดนะครับว่าเป็นมาตรฐานเทียร์วันแล้วก็อินเวอร์เตอร์นั้นเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับมาตรฐาน IEC ก็คือมาตรฐานระดับโลกซึ่งผมเชื่อว่า IEC นั้นมาตรฐานนั้นสูงกว่ามอกบ้านเราแน่นอนนะครับก็คัดเลือกมาแต่สินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ Facebook Green Power Solar Energy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายในการประเมินหน้างานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่นะครับอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คแนะนำคุณผู้ฟังลองไปใช้บริการสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจคุณผู้ฟังจะสัมผัสได้ถึงป่าที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะสระว่ายน้ำนี่อลังการงานสร้างอยากให้ไปสัมผัสแล้วก็อาหารที่คำแสนคาเฟ่ก็อร่อยทุกเมนูนะครับก็10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่15นาทีจากสนามบินนะครับก็ฝากคุณฟังด้วย053415555แล้วก็ที่คุ้มพยาเชียงใหม่ .com ก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนและพันธุ์ไส้เดือนพันธุ์อเมริกันไนท์คอลเลอร์หรือว่าพันธุ์ AFเป็นพันยอดนิยมที่ผลิตผลผลิตเป็นปุ๋ยอะไรเรียกว่าปุ๋ยหมุนไส้เดือนแบบอินทรีย์ 100% อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับพืชนะครับทุกชนิดย้ำว่าทุกชนิดแล้วก็ไม่ทำลายดินนะครับเป็นการทำการเกษตรแบบรักโลกแบบยั่งยืนเชิญได้ที่เจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับเข้าไปดูใน Facebook ของเจนฟาร์มเชียงใหม่ได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับเรื่องของหมอดูเดี๋ยวก่อนมีใครเข้ามาเพิ่มบ้างสวัสดีคุณ Google คุณกัปตันประตูคุณบักหลาโสดคุณนิรักแฟนสวัสดีนะครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีครับคุณ6767สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมคุณสมหวังน้ำใจดีอันนี้น้ำใจดีทักแล้วนะสวัสดีครับคุณฟังครับเรื่องของหมอดูเขาบอกจะคู่กับหมอเดานี่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาโตสซาโลเมนักพยากรณ์ชาวบราซิลที่ได้รับฉายาว่านอสตราดามุสยุคใหม่ครับเขาอ้างว่าคำทำนายในปี2026นั้นได้เกิดขึ้นจริงไปแล้ว2เรื่องและก็ยังเตือนสำทับมาอีกว่าคำทำนายที่3นั้นกำลังเริ่มปรากฏขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบขั้นรุนแรงไปทั่วโลกซาโลเม่เคยอ้างผลงานการทำนายตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปจนถึงการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเขายังได้เปิดเผยคำทำนาย10ประการสำหรับปีนี้ครับปี2026ไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยหนึ่งในนั้นเกี่ยวกับความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นระหว่างอิหร่านและอิสราเอลโดยเขาได้ทำนายไว้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางคาดว่าจะก้าวไปสู่จุดวิกฤตขั้นสุด ถึงแม้ว่าจะฟังดูเหมือนกับเป็นคำทำนายกว้างๆที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ซาโลเมระบุว่าเขามองเห็นความละสำละสายเกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมของอิหร่านโดยอ้างว่าผลกระทบจะจุดชนวนช่วงเวลาแห่งความไม่สงบอย่างลึกซึ้งครั้งใหม่ในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่2ของปี2026สถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้หยุดอยู่แค่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเท่านั้นนะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เรียกร้องให้ประเทศในตะวันออกกลางตกลงหยุดยิงพร้อมกับเตือนว่าคุณจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในราคาแพงถ้ามีการโจมตีใดๆเกิดขึ้นอีกสำนักข่าว NPR บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านเปิดฉากการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวโดยใช้ขีปนาวุธนำวิถีถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนส่งผลให้สหรัฐนั้นยิงตอบโต้แต่ยังไงก็ตามคำทำนายของซาโลเมนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายๆนะครับคุณผู้ฟังหมอดูชาวบราซิลเหล่านี้เคยทำนายไว้ล่วงหน้าว่าแชมป์ฟุตบอลโลกจะสวมเสื้อที่มีสีแห่งไฟก่อนที่ทีมชาติสเปนนั้นจะเอาชนะทีมอาร์เจนตินาด้วยคะแนน 1-0 ในศึกฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศขณะที่นักพยากรณ์และกูรูหลายคนทั่วโลกต่างฟันธงว่าโปรตุเกสหรือชาติอื่นจะได้ชูถ้วยรางวัลแต่ผมระบุไปแล้วว่าทีมใดที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศและย้ำอย่างต่อเนื่องว่าสเปนมีโอกาสเป็นแชมป์มากที่สุดลางสังหรณ์ของซาโลเม่ยังชี้ไปถึงสถานการณ์อันตรายที่มีรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเขาอ้างว่ารัสเซียนั้นกำลังเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ในแถบอาร์กติกเขาบอกว่าสิ่งนี้เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับนาโตในช่วงที่น้ำแข็งละลายในปี2026ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เส้นทางการขนส่งสินค้าและแหล่งพลังงานใหม่ๆจะเข้ามามีบทบาทสำคัญบทความล่าสุดของสถาบันวิจัยนโยบายต่างประเทศคาร์ล พากินผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงนิวเคลียร์ได้เตือนว่าธารน้ำแข็งทะเลที่ละลายนั้นได้เปิดทางให้รัสเซียเข้ามาฉวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแถบอาร์กติกและเพิ่มกำลังทหารในภูมิภาค
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชมูลกันค่ะจับตาพายุลูกที่14อาจทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนคูจิระพายุไต้ฝุ่นดาวฟินขณะนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเรือเล็กน้อยทิศทางอยู่ไกลไทยมากและจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมนี้พายุนี้อาจมีผลทางอ้อมดึงมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นส่วนพายุดีเพรสชันทางตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆหรืออาจจะอ่อนกำลังก่อนได้เนื่องจากมีพายุที่ใหญ่กว่าเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทำให้พายุลูกนี้จะถูกดูดกลืนและอ่อนกำลังลงโดยขณะนี้มีพายุดีเพรสชันที่ก่อตัวทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ขณะนี้มี2ลูกด้วยกันสำหรับพายุลูกที่14ซึ่งหากทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนจะมีชื่อว่าคูจิระตั้งชื่อโดยญี่ปุ่นแปลว่าวานหรือกลุ่มดาววานด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งหมด32จังหวัดสำหรับจังหวัดเสี่ยงได้รับผลกระทบในภาคเหนือมีพื้นที่เสี่ยง9จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก8จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารขณะที่ภาคตะวันออกมี3จังหวัดเสี่ยงได้แก่ปราจีนบุรีจันทบุรีตราดรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี5จังหวัดเสี่ยงได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เตือนเอลนีโญแรงน้ำวันนี้ยังพอมีแต่ปี70น่าห่วงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ปล่อยตั้งแต่ขณะนี้จนถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญในการเร่งเติมน้ำเข้าสู่เขื่อนและแหล่งกักเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงที่อาจเผชิญความเสี่ยงด้านน้ำจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเอลนีโญทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก35แห่งยังน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเขื่อนส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้อีกมากโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มได้รวมประมาณ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันเขื่อนหลักทั้ง2แห่งมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 52-54% ของความจุกักเก็บขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ประมาณ 56% ของความจุและมีน้ำใช้การได้ประมาณ 38% ของความจุกักเก็บนายไพฑูรย์กล่าวว่าปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญมีโอกาสมากกว่า 80% ที่จะพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนตุลาคม2569ถึงกุมภาพันธ์2570ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่ปัญหาภัยแล้งรวมถึงการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างไรก็ตามสทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันยังเพียงพอต่อกิจกรรมการใช้น้ำจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้งปี2569ถึง2570แต่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ฝนและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือความเสี่ยงจากเอลนีโญที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่น

0: HiYu Facebook HiYu Wix
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Up.

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Freshen

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: Long PlayStation. ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up. สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ปืนหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติ

ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองที่กำลังตื่นกำลังตื่นหรือตื่นแล้วยากการยากงานอยู่วันนี้ก็มาพบปะกันอีกนะในรายการปกิณกะแห่งธรรมะณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณธรรมภาพพระเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบมาปะกับญาติกับโยมเอาละก่อนที่จะได้อู้ได้จ๋าก็เอามาปูชาพระตนะไตรไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อความเป็นอยู่ของแต่ละท่านแต่ละคนต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ

Vicharana sampanno sukha toloka vito anuttaro purisa dhamma sarate satta deva manusanang buddho bhagavate yantun nimittang ava mangkalanja Yojamana posaku natsa sato Bapaka otosu binang akantang Putanu pavena vena samento Sawakato pakawata tammo Sanditiko akaliko eipasiko upanayiko Patyatang vetitapo vinyuhiti Yandun nimitang ama mangkalantya Yojamana posakunat sato Bapakang otosu binang akantang Tamanu pavena binasamento Supati panno pakawato savaka sangko Ucupati panno pakawato savaka sangko Yaya pati panno bhagavato savaka sangho Samiji pati panno bhagavato savaka sangho Yatitang jatali pulisa yukani atta pulisa pukala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayo bahunayo takinayo anchalikaraniyo Anuttarang punyakitang lokatsati Yandun nimittang ava mangkalantya Yojamana posakunatsa sato Bapaka otosu binang akantang Sangkanu pavena vena samento Vipasisa namato jakumantasa sirimato sikitsapi namato sapauta Nukampino vesapunsa namato nangatakasatapatsino Namato kakusantasamarasina pamatino Kunakamanatsa namato pamanatsa vusimato Kasapasa namato vipamutatsa sapati Angkirasasa namato sakanyaputatsa sirimato Yo imang dhammate sisi sapatu kapanudanang Yejapini putta loke yata puttang vipasisung Techana apisu nama antavita saratha Hitang deva manusanang yang nama santikotamang Vichajarana sampandang maantang vita saratang Vichajarana sampandang putang vantama kodamante Yat
โตอังภะคินนิอะริยะยะชาติยะชาโตนะปิชานะเมสันจิจะปันังจิวิตาวโรปิตาเตนะจัจเจนะโสติเตอตุโสติขัพพัสสะโอจังโคสติสังคาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงค์จะตถาปะเรสัมมาทุปิกโพชฌงค์สัตติติสัพพัทธสินามุนินาสัมมาทักขตาปะวิตาปะหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตอตุสัพพทาเอกสัมมิงสัมมะเยนะโทมุคันลานัญจกัสสปังจิลานิทุกิเตติสัวาปะจังเทสัตตะเทสัญญิติยะตังอภินันดิตโตวาโรกมุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจบัจเจนะโสติเตอตุสัพพทาเอกทาธรรมละชาปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนตเตเลนะตัญเยวะปันนาเปตตะวานะสัทธัลลังสัมมุทิตะวาจังอัพพะทะธัมมะพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสติเตอตุสัพพะทะหินะเตจะอัพพะทะตินันนัมปิมะเยสินังมักขะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตอตุสัพพะทาสักกัตโตพุทธะลัตตานังโอสัตตังอุตตังมังวะลังกิตังเตวะมนุสสานังพุทธะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขวุปสัมมินตุเตสักกัตโตธัมมะระตานังโอสัตตังอุตตังมังวะรังปะลิลาหุปสัมมานังธัมมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพพะญะวุปสัมมินตุเตสักกัตโตสังฆะระตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคะวุปสัมมินตุเตนัตถิเมสลานังอัญญังพุทโธเมสระนังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสลานังอัญญังธัมโมเมสระนังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสลานังอัญญังสังโฆเมสระนังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังอัตถิอุณณะเสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะเอตัตถายะตังตังกันหะเอเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิอิปวัคเก
ขยักเคนักเควิวิสวิเศษพุทธะอักกะละมะละเน

นวาสัพพัสสะมะมะรณะมุตโตตะปิตัวกาลมะริตังตัสสิวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุสีอะสุกิสัทธาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสสิวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุกิสัทธาลิกิจังกินติตังปูจังภาระนังวัจจนังกะรุงปะเรสังเตสันนังสุตวัตสะอายุปวัตตะติติเอวัตตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิปวันตุเตอวัตตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิปวันตุเตอวัตตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พุทธังพระปริตยันตุนิมิตตังวิปัสสิสะยะโตหังบทสักกะตัวนัตถิเมอธิอุณัสสะวิจัยโยมนอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จุงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียธิที่มีในสรีระร่างกายอย่างนักอย่างลายกินยุกกินยามารักษาบางหายเพราะว่าเกิดได้นอกและภายในขอจงกำจัดอันตรธานสัวหายแม่นตนข้าพระเจ้าและญาติโยมเดินทางบะเหนือใต้ตกออกไกลและไกลไปก็มีใจกับมีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโรคภัยอุปติภัยอย่าได้มาใกล้มากายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาไปยังตนตัวตั้งอยู่ในความประมาทจำเริญได้คิดแก่การงานในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างสมดังคำปอนว่าอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนไว้ระยะนี้ยังมีฝนมีฟ้ามีลมอยู่แต่นับตั้งแต่พระตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตุก็โชคดีมีบุญยมก็มีบุญโชคดีผ่านมา1วันและต้องผ่านต่อไปจนครบ120ปีตั้งแต่ตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันน้องตองมีก็ลมแต่ไม่มีฝนตะวาก็อยู่วัดบันยังค่ำบ่ายมงก็มีหน่วยงานราชการทั้งอำเภอทั้งเทศบาลผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่ได้มาถวายเตียนประชุดบูชาพระรัตนตรัยเทศกาลเข้าพรรษา
ก็ได้นั่งสนทนาปราศัยเรื่องทั้งปัจจุบันและอนาคตเรื่องการดำรงในสถานะต่างๆได้ตำแหน่งและหน้าที่ก็ฝากธรรมะไว้กับญาติกับโยมว่าขอนำเอาศรัทธาธนะคือศรัทธาเป็นทรัพย์ไปปฏิบัติศีลธนะเอาศีลเป็นทรัพย์เป็นข้อปฏิบัติจาคะธนะคือการบริจาคเป็นทรัพย์ปัญญาธนะปัญญาเป็นทรัพย์ท่านทั้งหลายมีสี่ข้อนี้ไว้ในจิตในใจเดี๋ยวก็นั่งอธิบายข้อคิดหลายอย่างหลายประการแก่หน่วยงานต่างๆได้รับรู้รับฟังสุเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจเป็นอย่างมากที่ได้มีจิตน้อมทั้งกายวาจาใจได้ฟังโอวาทธรรมถึงเวลาก็ต้องไปที่อื่นอีกก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้พี่น้องสาธุชนญาติโยมวันที่ผ่านมานั้นก็ได้กล่าวถึงเรื่องของศีลองค์ของศีลอานิสงส์ของศีลแต่ละสิกขาบทญาติยมได้รับรู้รับทราบศีลที่มันบริสุทธิ์ก็หมายความว่าศีลที่มันบกพร่องคือมันบกขาดข้อใดข้อหนึ่งตั้งแต่ข้อต้นถึงข้อปลายยกตัวอย่างเหมือนกับผ้ามันบกขาดตรงชายผ้าอย่างสบงจีวรที่ทุเจ้าห่มเนี้ยนุ่งเนี้ยชายผ้าสบงก็ไม่ขาดชายผ้าจีวรก็ไม่ขาดยมก็เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่มันบริสุทธิ์คือสิ่งที่ประขาดตั้งแต่ต้นถึงข้อปลายเหมือนกับผ้าที่มันประขาดมันบัทลุก็เหมือนกับผ้าที่ทะลุตรงกลางเพราะขาดศีลตอนกลางในระหว่างต้นและปลาย

ข้อทั้งปลายก็ขาดทั้งต้นก็ขาดทั้งกลางก็ขาดก็ยกตัวอย่างข้อหนึ่งก็ขาดสัตว์เปียข้อทั้งปลายก็ดื่มเหล้าดื่มหวานข้อทั้งกลางก็จุเปิ่นพ่องมีกิ๊กนี่เรียกว่ามันทะลุแต่ถ้ามันทะลุสมัยความบ้าได้เต็มที่บริบูรณ์บอกว่าปลายว่ากลางบอกว่าต้นการรักษาศีลนั้นประดังพร้อยคำว่าประดังประเมินกับสัตว์บางชนิดยกตัวอย่างเช่นงัวเนาะก็ออกไม่ออกงัวบางตัวก็มีรอยด่างสีดำรอยด่างสีแดงลูกกลมหรือยาวที่หลังบางครั้งนี่ท่านทั้งหลายศีลก็ขาดติดๆกันเป็นลำดับเธอไปเพิ่มมาข้อสองก็ขาดไปสวมรองเท้าเพิ่มมาอย่างตัวไปในคู่เก่าหรอกในงานศพในงานวัดในวันศีลวันธรรมเวลาเลิกฟังลุกประหลาดประเลดลุกเก่งเวลาใส่อันใหม่เพิ่นไปบางด้านบางคนก็ยังว่าก็ยังด่างอยู่เอาสุราใส่ปวดริบโผล่เป็นตัวก่อนจะเข้าวัดใส่อึ้งหมดลึงตอนนั้นปากเหลวแล่เหลวแล่แต่ที่ศีลบัดดังนั้นคือพร้อมบอกว่าข้อไหนกับข้อใดบัดดังพร้อยเหมือนกับแม่งัวหรือสัตว์ที่มีจุดอยู่ตามตัวศีลก็กระท่อนกระแท่นบึ้นข้อหนึ่งปุ๊บบึ้นข้อหนึ่งขาดเรียกว่าได้เป็นบางข้อว่าได้เป็นบางข้อคนที่รักษาศีลนั้นญาติโยมย่อมจะได้รับผลในทางที่ดีเพราะตุเจ้าได้กล่าวไว้ว่าศีลนั้นมันเป็นฐานของการที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าศีลดังพร้อยถ้าศีลมันขาดการปฏิบัตินั้นมันบ่ถึงอย่างข้อหนึ่งยังค้าอยู่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ศีลมันขาดฐานนั้นก็ไม่มั่นคงเหมือนฐานตึกลามบ้านจ้องหอเอือนที่ญาติโยมสร้างมันแตกมันร้าวเล็กไม่ได้มาตรฐานสมปูนสมบินสมทรายไม่ได้มาตรฐานมันร้าวคือศีลมันขาดจะไปนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนามันเกิดขึ้นได้ยากเพราะศีลขาดศีลด่างศีลพร้อยนี่ขอฝากกับท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติเอาละอู่จ่าไปมาเป็นเวลาเป่าสมควรวันที่8ปะกันร้องแยงที่9ปะกันที่ปัดบาทราพิษลมเวลา7

เมื่อคืนน้องแยงนิกิก็ง่ายแล้วนอกขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอายุวันโดสุขังพระลังโชคดีโชคดี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ศีลก็เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีคนมารักษาสมบัติของเราเราจะสังเกตได้ผู้ที่ดำรงตนด้วยศีลเนี่ยทรัพย์สมบัติก็ต้องประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อทรัพย์สมบัตินั้นถือบริสุทธิ์ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เราจะรักษาทรัพย์สมบัติเราก็ต้องอาศัยศีลเนี่ยรักษาทรัพย์สมบัติเราจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราจะต้องเอาศีล5ข้อมากำกับการใช้ทรัพย์สมบัติของเราแต่พวกเราทั้งหลายเราจะใช้ทรัพย์สมบัตินั่นแหละประกอบไปด้วยศีลเนี่ยรักหาทรัพย์สมบัติก็ต้องชอบประกอบไปด้วยศีลรักษาทรัพย์สมบัติชอบประกอบไปด้วยศีลจะใช้ทรัพย์สมบัติก็ต้องชอบประกอบไปด้วยศีลมันเกิดคำว่าประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายศีลนี่คือทำให้เรานั้นอยู่กับความสุขทำให้เกิดความสุขศีลก็ยังประกอบไปด้วยกิเลสเช่นศีล5ข้อเนี่ยยังเป็นเรื่องของกิเลสแต่เป็นกิเลสที่คนยอมรับกันได้นะยังเป็นเรื่องของกิเลสนะแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นเป็นเรื่องของตัณหาทั้งสิ้นแต่ศีลนั้นจะควบคุมความอยากตัณหาเราได้ดังเช่นบุรุษสตรีที่รักษาศีลเนี่ยความอยากมันอยากแต่มันจะควบคุมความอยากได้ถ้าเราไม่มีศีลเราจะควบคุมความอยากไม่ได้ใช่ไหมมันจะทำให้ศีลไปควบคุมความอยากเช่นสามีจะต้องรู้จักสามีรักษาศีลเนี่ยศีลก็จะควบคุมความอยากความรู้สึกของสามีให้ซื่อสัตย์ต่อภรรยาตนเองซื่อสัตย์ต่อภรรยาตนเองจะไม่ผิดต่อภรรยาของตนเองนี่แหละมันจะหยุดยั้งความอยากเราจะเห็นว่าถ้าสามีคนไหนที่ไม่รักษาศีลเนี่ยก็จะมีผู้หญิงซ้ำๆซากๆไม่จบไม่สิ้นผู้หญิงคนไหนไม่รักษาศีลผู้หญิงคนนั้นก็มีผู้ชายไม่จบไม่สิ้นนี่เราจะเห็นว่าศีลนั้นจะเป็นผู้ที่หยุดยั้งความอยากเราได้เราเห็นว่าหยุดยั้งความอยากได้หยุดยั้งความอยากเมื่อหยุดยั้งความอยากการครองเรือนของสามีภรรยาคู่นั้นก็มั่นคงนี่แหละมันหยุดยั้งความอยากศีลน่าจะไปควบคุมความอยากถ้าเราไม่มีศีลเราควบคุมความอยากไม่ได้มีผู้ชายซ้อน2คน3คนผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนก็มีผู้หญิงซ้อนอีก 2-3 คนก็เพราะความอยากมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตแต่ชีวิตของเราต้องชอบประกอบไปด้วยศีลจึงทำให้งดงามเรียกว่าชีวิตเรางดงามด้วยศีลคำว่างามใดๆเนี่ยมันต้องงามด้วยศีลเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นสาวเนี่ยไม่ได้แต่งงานเนี่ยความงามของผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยเรียกว่าความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยหรือความงามของผู้หญิงที่ประกอบไปด้วยศีลความงามของผู้ชายประกอบไปด้วยศีลเนี่ยมันเป็นความงามที่บริสุทธิ์หลังจากผู้หญิงผู้ชายแต่งงานไปแล้วความงามของชายของหญิงก็แตกต่างกันอีกแตกต่างกันอีก
ความงามของชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานเป็นความงามที่บริสุทธิ์มีพลังแต่ความงามของหนุ่มสาวที่แต่งงานไปแล้วความงามนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะมันมีอารมณ์หงุดหงิดอึดอัดแต่มันมีภาระมันกระทบกันตลอดเวลาแต่เวลาหนุ่มสาวจะแต่งมันไม่มีสิ่งใดมากระทบจิตใจมันก็บริสุทธิ์จิตใจมันก็ผ่องใสจิตใจมันสบายใจมันจึงทำให้หนุ่มสาวนั้นสว่างสวัยด้วยศีลแต่พวกเราต้องพิจารณาแต่ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนที่ล่วงละเมิดศีลและได้เป็นพระอรหันต์ไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนไม่เอาศีลและได้เป็นพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องเอาศีลมาเป็นหลักเพราะนั้นศีลเป็นเรียกว่าศีลเป็นคุณสมบัติบุคคลที่จะดำรงตนเป็นพระพุทธเจ้าอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เป็นเช่นนี้เรียกว่าศีลเป็นคุณสมบัติบุคคลที่จะดำรงตนเป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นคุณสมบัติผู้ที่จะปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเพื่อศีลนั้นจะเข้าสู่แก่นแห่งธรรมได้คือศีลนี่แหละเราจะสังเกตได้เวลาเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิจะทำให้จิตเราสงบได้ง่ายเพราะเรารักษาศีลตั้งแต่เกิดจนวันหนึ่งเรามานั่งสมาธิกายวาจาใจสงบได้ง่ายทำไมเรารักษาศีลความสงบมันเกิดขึ้นได้ง่ายมันไม่มีเรื่องอะไรที่ให้เรารับรู้เวลาเรานั่งสมาธิตรงกันข้ามบุคคลที่เกิดมาก็ล่วงละเมิดศีลวันหนึ่งไปนั่งสมาธิรับไม่ได้นั่งไม่ได้เห็นแต่ภาพที่ตัวเองล่วงละเมิดศีลเห็นภาพตัวเองเกิดจากการล่วงละเมิดศีลหมดเรียกว่าล่วงละเมิดศีลมันจะเห็นการภาพที่เราทำล่วงละเมิดศีลจึงทำให้เราไม่สงบนั่งไม่ได้นั่งได้ไม่ดีมันจึงไม่อยากนั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสติเราก็จะไม่นั่งสมาธิถ้าเรามีสติเราจะบังคับให้เรานั่งสมาธิต่อแล้วมันจะรู้แล้วว่าความดีก็เป็นเรื่องอดีตความไม่ดีก็เป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันนี้ให้เรามีสติให้เรามีสัจจะให้เรามีวิริยะภาคเพียรมีความอดทนเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ให้กับชีวิตปัจจุบันให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนจะทำดีก็เป็นเรื่องอดีตมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนี้คนจะทำไม่ดีก็เป็นเรื่องอดีตไม่เอามาเกี่ยวข้องกับปัจจุบันนี้เมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเราจะทำชั่วทำดีมันล้วนเป็นเรื่องอดีตเราจะไม่ยึดติดมันเราจะอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไปติดในอดีตแล้วเราจะทำให้เรานั้นท้อแต่พวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตเราต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องอบรมกายเป็นเครื่องอบรมจิตหรือศีลเป็นเครื่องอบควบคุมกายควบคุมจิตให้กายกับจิตของเรานั้นอยู่เกิดอยู่สงบสุขให้เกิดคำว่าสันติสุขกับครอบครัวกับโลกใบนี้พวกเราทุกคนจงรักษาศีล
การรักษาศีลคือการรักษาครอบครัวของเราให้เกิดคำว่ามั่นคงทางความคิดทางอารมณ์การรักษาศีลจะทำให้คนในครอบครัวนั้นมีความสุขสามีรักษาศีลเป็นการมอบความสุขให้กับผู้เป็นภรรยาภรรยารักษาศีลเป็นการมอบความสุขให้กับสามีตนเองนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่ตรงนี้แต่พวกเราต้องเข้าใจเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องรักษาศีลเราจะสังเกตไปผู้หญิงสามีภรรยาทุกคนภรรยาไม่ซื่อสัตย์สามีจะนอนกับภรรยานั้นไม่มีความสุขภรรยาสามีล่วงละเมิดศีลเนี่ยภรรยาจะนอนกับสามีก็ไม่มีความสุขขยะขยแยงเกิดความเกลียดเกิดความเบื่อหน่ายกล้ากล้ากลัวกลัวเรียกว่าพร้อมไม่มันไม่มีความพร้อมที่จะมอบกายให้กับสามีตัวเองเพราะสามีเป็นสิ่งสกปรกเราเห็นว่าสามีล่วงละเมิดศีลนะเหมือนสามีเป็นไม่ได้อาบน้ำ7วันนั่นแหละไม่ได้แปรงฟัน7วันนะนึกดูกันแล้วกันสภาพแบบไหนและจากผู้เป็นภรรยาจะมีความสุขได้อย่างไรสามีรักษาศีลเหมือนสามีอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันมันแตกต่างกันอย่างคือการรักษาศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการรักษาศีลเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำในการปฏิบัติครบ5ข้อแต่เราต้องปฏิบัติครบ5ข้อชีวิตเราจึงประกอบไปด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราได้มีสติในการดำเนินชีวิตให้พวกเราได้มีสติที่จะรักษาชีวิตด้วยศีลเนี่ยศีลเนี่ยคือจะรักษาชีวิตของเราศีลคือผู้สร้างอนาคตของเราเห็นไหมคนล่วงละเมิดศีลเนี่ยทำลายอนาคตของเราดังข้าราชการสอบท้องถิ่นโดยการล่วงละเมิดศีลคือซื้อตำแหน่งเห็นไหมนี่คือทำลายชีวิตทำลายอนาคตของเราเจ้าหน้าที่ที่โกงข้อสอบท้องถิ่นเห็นไหมก็ทำลายชีวิตทำลายอนาคตของเราดังบุรุษสตรีประกอบอาชีพค้าขายยาบ้าอย่างท้ายสุดก็ทำลายชีวิตอนาคตของเราบ้านที่เราหามาถูกยึดหมดไร่นาสวนที่เราซื้อด้วยเงินซื้อยาบ้าถูกยึดหมดในถูกยึดทั้งหมดในพวกเราต้องพิจารณานี่แหละการที่เราล่วงละเมิดศีลมันมีแต่คำว่าทำลายทำลายทำลายนะเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นว่าประโยชน์ของศีลคือให้มีความสุขโทษของการล่วงละเมิดศีลทำให้เกิดความทุกข์การรักษาศีลเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจอบอุ่นและมีความสุขทุกลมหายใจการที่คนในครอบครัวล่วงละเมิดศีลทำให้คนในครอบครัวนั้นทุกข์ใจกังวลใจทุกข์ใจเราจะเห็นได้สองอย่างขอฝากให้พวกเราได้พิจารณาและดูข้าพรรษาให้รักษาศีลดังคำว่ารักชาติรักษาศีลรักชีวิตรักษาศีลรักสมบัติรักษาศีลรักครอบครัวก็รักษาศีลรักวงตระกูลก็ต้องรักษาศีลรักอาชีพตำแหน่งก็ต้องรักษาศีลศีลเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตทรัพย์สินครอบครัวของเราให้เกิดคำว่ามั่นคงยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร

กตได้ผู้ที่ดำรงตนด้วยศีลเนี่ยทรัพย์สมบัติก็ต้องประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อทรัพย์สมบัตินั้นถือบริสุทธิ์ทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เราจะรักษาทรัพย์สมบัติเราก็ต้องอาศัยศีลเนี่ยรักษาทรัพย์สมบัติเราจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราก็ต้องเอาศีล5ข้อมากำกับการใช้ทรัพย์สมบัติของเราแต่พวกเราทั้งหลายเราจะใช้ทรัพย์สมบัตินั่นแหละประกอบไปด้วยศีลเนี่ยรักหาทรัพย์สมบัติก็ต้องชอบประกอบไปด้วยศีลรักษาทรัพย์สมบัติชอบประกอบไปด้วยศีลจะใช้ทรัพย์สมบัติก็ต้องชอบประกอบไปด้วยศีลมันเกิดคำว่าประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายศีลนี่คือทำให้เรานั้นอยู่กับความสุขทำให้เกิดความสุขศีลก็ยังประกอบไปด้วยกิเลสเช่นศีล5ข้อเนี่ยยังเป็นเรื่องของกิเลสแต่เป็นกิเลสที่คนยอมรับกันได้นะยังเป็นเรื่องของกิเลสนะแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นเป็นเรื่องของตัณหาทั้งสิ้นแต่ศีลนั้นจะควบคุมความอยากตัณหาเราได้ดังเช่นบุรุษสตรีที่รักษาศีลนี่ความอยากมันอยากแต่มันจะควบคุมความอยากได้ถ้าเราไม่มีศีลเราจะควบคุมความอยากไม่ได้ใช่มั้ยมันจะทำให้ศีลไปควบคุมความอยากเช่นสามีจะต้องรู้จักสามีรักษาศีลเนี่ยศีลก็จะควบคุมความอยากความรู้สึกของสามีให้ซื่อสัตย์ต่อภรรยาตนเองนะซื่อสัตย์ต่อภรรยาตนเองจะไม่ผิดต่อภรรยาของตนเองนี่แหละมันจะหยุดยั้งความอยากเราจะเห็นว่าถ้าสามีคนไหนที่ไม่รักษาศีลเนี่ยก็จะมีผู้หญิงซ้ำๆซากๆไม่จบไม่สิ้นผู้หญิงคนไหนไม่รักษาศีลผู้หญิงคนนั้นก็มีผู้ชายไม่จบไม่สิ้นนี่เราจะเห็นว่าศีลนั่นจะเป็นผู้ที่หยุดยั้งความอยากเราได้และเราจะเห็นว่าหยุดยั้งความอยากได้หยุดยั้งความอยากเมื่อหยุดยั้งความอยากการครองเรือนของสามีภรรยาคู่นั้นก็มั่นคงนี่แหละมันหยุดยั้งความอยากศีลน่าจะไปควบคุมความอยากถ้าเราไม่มีศีลเราควบคุมความอยากไม่ได้มีผู้ชายซ้อน2คน3คนผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนก็มีผู้หญิงซ้อนอีก 2-3 คนก็เพราะความอยากมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตแต่ชีวิตของเราต้องชอบประกอบไปด้วยศีลจึงทำให้งดงามเรียกว่าชีวิตเรางดงามด้วยศีลเขาว่างามใดๆเนี่ยมันต้องงามด้วยศีลเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นสาวเนี่ยไม่ได้แต่งงานเนี่ยความงามของผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยเรียกว่าความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยหรือความงามของผู้หญิงที่ประกอบไปด้วยศีลความงามของผู้ชายประกอบไปด้วยศีลเนี่ยมันเป็นความงามที่บริสุทธิ์หลังจากผู้หญิงผู้ชายแต่งงานไปแล้วความงามของชายของหญิงก็แตกต่างกันอีกแตกต่างกันอีกความงามของชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานเป็นความงามที่บริสุทธิ์มีพลัง
แต่ความงามของหนุ่มสาวที่แต่งงานไปแล้วความงามนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะมันมีอารมณ์หงุดหงิดอึดอัดแต่มันมีภาระมากระทบกันตลอดเวลาแต่เวลาหนุ่มสาวจะแต่งมันไม่มีสิ่งใดมากระทบจิตใจมันก็บริสุทธิ์จิตใจมันก็ผ่องใสจิตใจมันสบายใจมันจึงทำให้หนุ่มสาวนั้นสว่างสวยด้วยศีลแต่พวกเราต้องพิจารณาแต่ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนที่ล่วงละเมิดศีลและได้เป็นพระอรหันต์ไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนไม่เอาศีลและได้เป็นพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องเอาศีลมาเป็นหลักเพราะนั้นศีลเป็นเรียกว่าศีลเป็นคุณสมบัติบุคคลที่จะดำรงตนเป็นพระพุทธเจ้าอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เป็นเช่นนี้เรียกว่าศีลเป็นคุณสมบัติบุคคลที่จะดำรงตนเป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นคุณสมบัติผู้ที่จะปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเพื่อศีลนั้นจะเข้าสู่แก่นแห่งธรรมได้คือศีลนี่แหละเราจะสังเกตได้เวลาเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิจะทำให้จิตเราสงบได้ง่ายเพราะเรารักษาศีลตั้งแต่เกิดจนวันหนึ่งเรามานั่งสมาธิกายวาจาใจสงบได้ง่ายทำไมเรารักษาศีลความสงบมันเกิดขึ้นได้ง่ายมันไม่มีเรื่องอะไรที่ให้เรารับรู้เวลานั่งสมาธิตรงกันข้ามบุคคลที่เกิดมาก็ล่วงละเมิดศีลวันหนึ่งไปนั่งสมาธิรับไม่ได้นั่งไม่ได้เห็นแต่ภาพที่ตัวเองล่วงละเมิดศีลเห็นภาพตัวเองเกิดจากการล่วงละเมิดศีลหมดเรียกว่าล่วงละเมิดศีลมันจะเห็นการภาพที่เราทำล่วงละเมิดศีลจึงทำให้เราไม่สงบนั่งไม่ได้นั่งได้ไม่ดีมันจึงไม่อยากนั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสติเราก็จะไม่นั่งสมาธิถ้าเรามีสติเราจะบังคับให้เรานั่งสมาธิต่อแล้วมันจะรู้เราว่าความดีก็เป็นเรื่องอดีตความไม่ดีก็เป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันนี้ให้เรามีสติให้เรามีสัจจะให้เรามีวิริยะภาคเพียรมีความอดทนเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ให้กับชีวิตปัจจุบันให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนจะทำดีก็เป็นเรื่องอดีตมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนี้คนจะทำไม่ดีก็เป็นเรื่องอดีตไม่เอามาเกี่ยวข้องกับปัจจุบันนี้เมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเราจะทำชั่วทำดีมันล้วนเป็นเรื่องอดีตเราจะไม่ยึดติดมันเราจะอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไปติดในอดีตแล้วเราจะทำให้เรานั้นท้อแต่พวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตเราต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องอบรมกายเป็นเครื่องอบรมจิตหรือศีลเป็นเครื่องอบควบคุมกายควบคุมจิตให้กายกับจิตของเรานั้นอยู่เกิดอยู่สงบสุขให้เกิดคำว่าสันติสุขกับครอบครัวกับโลกใบนี้พวกเราทุกคนจงรักษาศีลการรักษาศีลคือการรักษาครอบครัวของเราให้เกิดคำว่ามั่นคง
างความคิดทางอารมณ์การรักษาศีลจะทำให้คนในครอบครัวนั้นมีความสุขสามีรักษาศีลเป็นการมอบความสุขให้กับผู้เป็นภรรยาภรรยารักษาศีลเป็นการมอบความสุขให้กับสามีตนเองนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่ตรงนี้ในพวกเราต้องเข้าใจเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องรักษาศีลเราจะสังเกตไปผู้หญิงสามีภรรยาทุกคนภรรยาไม่ซื่อสัตย์สามีจะนอนกับภรรยานั้นไม่มีความสุขภรรยาสามีล่วงละเมิดศีลเนี่ยภรรยาจะนอนกับสามีก็ไม่มีความสุขขยะขยแงเกิดความเกลียดเกิดความเบื่อหน่ายกล้ากล้ากลัวกลัวเรียกว่าพร้อมไม่มันไม่มีความพร้อมที่จะมอบกายให้กับสามีตัวเองเพราะสามีเป็นสิ่งสกปรกเราเห็นว่าสามีล่วงละเมิดศีลนะเหมือนสามีเป็นไม่ได้อาบน้ำเจ็ดวันนั่นแหละไม่ได้แปรงฟันเจ็ดวันนะนึกดูกันแล้วกันสภาพแบบไหนและจากผู้เป็นภรรยาจะมีความสุขได้อย่างไรสามีรักษาศีลเหมือนสามีอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันมันแตกต่างกันอย่างคือการรักษาศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการรักษาศีลเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำในการปฏิบัติครบ5ข้อแต่เราต้องปฏิบัติครบ5ข้อชีวิตเราจึงประกอบไปด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราได้มีสติในการดำเนินชีวิตให้พวกเราได้มีสติที่จะรักษาชีวิตด้วยศีลศีลเนี่ยคือจะรักษาชีวิต

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
8: ให้

0: การฆ่าการไม่เบียดเบียน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
3: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมณิกุณฑกะชาดกหรือกษัตริย์ผู้ไม่หวั่นไหวเรื่องมีอยู่ว่าอมาตย์คิดกบฏคนหนึ่งแนะนำให้พระเจ้าโกศลนำกำลังทหารบุกเข้ายึดนครพาราณสีแคว้นกาสีแล้วจับพระเจ้าพรหมทัตพระมหากษัตริย์ขังคุกไว้พระองค์ทรงยินยอมและไม่คร่ำครวญที่ทรงสูญเสียราชสมบัติและนครไปแต่กลับใช้เวลาที่อยู่ในคุกนั่งสมาธิจนกระทั่งได้ฌานเหาะขึ้นกลางอากาศได้พระเจ้าโกศลเห็นแล้วเกิดร้อนพระทัยอยู่ไม่ได้จึงเสด็จเข้าไปใกล้ๆกราบทูลว่าพระองค์ทรงถูกยึดราชสมบัติทั้งหมดจะไม่เหลืออะไรฉะไหนจึงนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานไม่เดือดร้อนเศร้าโศกอะไรเลยพระเจ้าพรหมทัตตรัสตอบว่าทรัพย์ละทิ้งคนไปก่อนก็มีคนละทิ้งทรัพย์ไปก่อนก็มีทุกอย่างไม่มีความแน่นอนฉะนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศกตอนมีทุกข์ดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ดับพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างทำให้ร่าร้อนแล้วก็ลับฟ้าไปทรัพย์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้แล้วก็หมดได้ฉันใดก็ฉันนั้นหม่อมฉันเอาชนะโลกธรรมทั้งหลายได้หมดแล้วจึงไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจในยามทุกข์ท่านเป็นกษัตริย์พึงใคร่ครวญให้ดีก่อนจึงค่อยลงมือทำถ้ายังไม่ใคร่ครวญก็ไม่ควรกระทำเกียรติยศศักดิ์ศรีย่อมเจริญแก่พระราชาผู้ใคร่ครวญดีแล้วแล้วจึงทำธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ประพฤติอยู่ในธรรมในยามทุกข์ไม่เศร้าโศกคร่ำครวญก่อนจะทำอะไรให้ใคร่ครวญเสียก่อนดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุคติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ ที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์เจริญอภินหะปัจจเวขณะ5โดยสังเขป
2: อันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทะพนามาเซ
1: เชิญเถิดเราทั้งหลายเชิญสาธยายธรรมะที่ต้องพิจารณาทุกวันเถิด
2: ชราธรรมมหิ
1: เรามีความแก่เป็นธรรมดา
2: ชรังอนาตีตา
1: เราจะล่วงความแก่ไปไม่ได้
2: พยาธิธรรมมหิ
1: เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
2: พยาธิงอนาตีตา
1: เราจะล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได
2: ้มรณะธรรมมหิ
1: เรามีความตายเป็นธรรมดาม
2: รณังอนาตีตา
1: เราจะล่วงความตายไปไม่ได้
2: สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว
1: เราจะต้องเป็นไปต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายไป
2: กรรมสกรรมหิ
1: เรามีกรรมเป็นของของตน
2: กรรมทายาทา
1: เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผล
2: กรรมโยนี
1: เรามีกรรมเป็นแดนเกิด
2: กรรมพันธุ
1: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ
2: ์กรรมปฏิสารณา
1: เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
2: ยังกัมมังกริสามี
1: เราจักกระทำกรรมอันใดไว้
2: กัลยาณังวาปาปะกังวา
1: ดีหรือชั่วก็ตาม
2: ตัสสาทายาทาภวิสามิ
1: เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
2: ๆเอวังอัมเหหิอภินังปัจเวคิตาพังอีติ
1: เราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันดังนี้
0: ทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันพร้อมขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วมาฝากกันโดยความว่าโลกถูกตัณหาก่อขึ้นถูกชราล้อมไว้ถูกความตายปิดไว้จึงตั้งอยู่ในทุกข์ผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานพึงเอาชนะความหลับความเกียจคร้านความท้อแท้ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงคอยจะดูหมิ่นผู้อื่นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ต่อไปข้อที่4อุปสมาธิฐานโน
3: รับเป็นศัพท์คุมเข้าไปอ่ะเขาเรียกมันสนธิกันเลยกลายเป็นอุปสมาทิฏฐานโนแต่ถ้าเราอ่านแยกก็เป็นอุปสมาทิฏฐานโนอย่างเงี้ยนะฮะอุปสมาทิฏฐานแต่ทีนี้อ่านรวบเขาเรียกว่าสนธิทีนี้สิ่งที่จะให้กับพวกเราก็คือให้พวกเราหมั่นเอาสิ่งเหล่านี้ไปอธิษฐานจิตอธิษฐานยังไงจ๊ะคือให้มันไปตั้งอยู่ในใจอ่ะนะคะตั้งบ่อยๆฮะตั้งยังไงอาจารย์จะชอบยกตัวอย่างเรื่องแม่สกูลเนี่ยฮะมันง่ายดีเนาะว่าเราท่องจำแม่สกูลเนี่ยเราไม่ได้ท่องทุกปีเราท่องแค่ช่วงป.3 ป.4 นะปี2 3 4เนี่ยแค่นั้นเอง2เราไม่ได้ท่องทุกเดือนนะเราท่องเฉพาะเดือนที่ไปเรียนหนังสือถ้าปิดเทอมเราไม่ท่องเลย3เราไม่ได้ท่องทุกวันฮะเราท่องเฉพาะวันที่ไปเรียนหนังสือวันไหนวันหยุดเราก็ไม่ท่อง4เราไม่ได้ท่องตลอดวันนะเราท่องเฉพาะช่วงบ่ายแล้วท่องประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบนี้ฮะท่องมันเป็นประจำเว้นบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่จนกระทั่งมันจำแม่นจนกระทั่งมันอธิษฐานคือจนมันตั้งอยู่ในนี่แล้วพอมีปัญหาอะไรปั๊บตัวนี้จะขึ้นมาแก้ปัญหาเลยเหมือนกับแม่สุคูณนะพอเราแม่นยำตั้งมั่นในใจเขาแล้วแม่สุคูณตั้งมั่นในใจเราแล้วเนี่ยต่อไปเราทิ้งเลยสมุดแม่สุคูณไม่ต้องมันอ่านมาท่องอีกต่อไปแต่มันตั้งมั่นแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องมาทบทวนว่าซ่องหนึ่งซ่องซ่องสิไม่ต้องแต่เวลาเจอปัญหาเรื่องคูณเลขมันขึ้นมาเลยนี่เรียกว่ามันตั้งมั่นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอปัญหามันทุกปุ๊บมันขึ้นมาเลยว่าอยากมากทุกมากไม่อยากไม่ทุกถ้ามันขึ้นมาอย่างเนี้ยแสดงว่าเราอธิษฐานจิตมาดีเข้าใจหรือยังครับเนาะไปอธิษฐานจิตซะว่าเนี่ยฮะสิ่งที่ต้องอธิษฐานคืออริยสัจ4เนี่ยว่าทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรความไม่มีทุกข์มันเป็นยังไงและวิธีให้ถึงความไม่มีทุกข์ทำยังไงนะอาจารย์ขออุปมานะคะอริยมรรคมีองค์8อุปมาเหมือนการเอาสายไฟมารวบรวมสายไฟรวบรวมหลอดไฟสวิตช์ไฟมาแล้วก็เริ่มต่อกับสายเมนหลักเข้ามาในบ้านเราต่อหลอดต่อส วิตช์นะคะแล้วก็เปิดไฟการต่อสายไฟเหมือนเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8พอเปิดไฟพุ่งก็คือเจอกับอริยสัจข้อที่3คือเจอกับความสว่างคือความไม่มีทุกข์แล้วพอมันสว่างมันไม่มีทุกข์มันเลยละเหตุเกิดทุกข์คือความมืดบอดก็คือตัณหาเหตุเกิดทุกข์มันจะละไปเลยเลยไม่มีทุกข์ในการดำเนินชีวิตควรหลบควรหลีกควรคบไม่ควรคบควรทำไม่ควรทำควรพูดไม่ควรพูดมันจะรู้ของมันเอาใหม่นะความยากลำบากในห้องเดินก็ตกหลุมเหยียบเศษแก้วเหยียบน้ำความลำบากต่างๆที่เกิดจากความมืดเป็นทุกข์ถ้าเปรียบเทียบคือทุกข์สองตัณหาเป็นเหตุกับทุกข์คือความอยากได้เป็นเปรียบเหมือนความมืดเป็นเหตุให้เราเดินตกหลุมเดินเหยียบเศษแก้วเดินชนเสาไปชกหน้าคนนั้นไปต่อยคนนี้ไปทะเลาะเพราะไม่เห็นหน้ากันชัดนะสามความไม่มีทุกข์ก็คือความสว่างเทียบเหมือนกับแสงสว่างเพราะเมื่อกี้เหตุกับทุกข์คือความมืดพอมันสว่างมันไม่มืดมืดมันตรงข้ามกันเลยสี่อริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความไม่มีทุกข์ก็คือเปรียบเหมือนเราต่อสายไฟต่อหลอดไฟต่อสวิตช์ไฟเข้าใจไหมคะเนาะถ้าเราต่อสายไฟต่อสวิตช์ไฟเรียบร้อยเราเปิดไฟโชคก็สว่างชุบเลยไม่มีความมืดเรียกว่าละเหตุเกิดทุกข์ไปเลยเดินอยู่ในที่นั้นแบบสบายเจอเสาก็หลบซะเจอหลุมก็ไม่ต้องตกหลุมเจอเศษแก้วก็ไม่ต้องไปเหยียบเศษแก้วเจอคนก็เห็นด้วยว่าคนนี้เป็นโจรหรือเป็นคนดีเพราะว่ามันมีความสว่างเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยเรามีหน้าที่ทำข้อเดียวคือทำอริยมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์เพราะนั้นเราจึงต้องไปเรียนไปศึกษาไปจดไปท่องไปจำอริยมรรคมีองค์8แล้วเอามาเป็นภาคปฏิบัติเวลาพูดจาวันนี้ตอนเย็นนี่กลับมาเช็ควันนี้โกหกหรือเปล่าวันนี้ส่อเสียดหรือเปล่าวันนี้เพ้อเจ้อหรือเปล่าวันนี้พูดจาหยาบคายหรือเปล่าอ้าวแล้วถ้ามันทำนะอาจารย์ถ้ามันทำมันจะไม่สบายใจเช่นวันนี้เราตะหวาดแม่พูดตะคอกแม่ไปเสร็จแล้วก็ตกเย็นกลับมารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยฮะเราพูดจาหยาบคายไงเป็นเหตุเกิดทุกข์ละเพราะเราอยากให้แม่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราเจอพูดจาหยาบคายผลแม่ทุกข์เราทุกข์นั้นอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้วทำไงวิธีปฏิบัติให้ถึงความไม่มีทุกข์คือต้องมีสัมมาวจาก็ไปขอโทษแม่แล้วบอกกับแม่ว่าแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่พูดตะคอกไม่พูดหยาบคายกับแม่ละที่พูดตะคอกเพราะหนูอยากหนูอยากให้แม่เป็นอย่างนี้หนูอยากให้แม่เร็วๆดั่งใจหนูหนูอยากให้แม่ทำตามหนูหนูขอโทษแม่ด้วยอาก็จบถูกเพราะไปพูดสัมมาวจาเพราะคิดถูกเพราะเห็นถูกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะนะฮะเราเอาอริยสัจ4ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนาะพอเจอปัญหาปั๊บเอาอริยสัจ4เข้าไปแก้แล้วพยายามทำอยู่แต่ในมรรคแต่เอามาเช็คนะฮะแต่ละวันเนี่ยเราเห็นถูกไหมเนี่ยเห็นในอริยสีไหมเราคิดถูกไหมเนี่ยเราพูดถูกไหมเนี่ยเราทำถูกไหมเราอาชีพถูกไหมเราเพียรถูกไหมสติถูกไหมเอาเจ็ดถูกได้ไหมอาจารย์เราแค่สติถูกได้ไหมได้เธอทำครบเจ็ดถูกเท่านั้นนะฮะมันจะส่งผลให้สัมมาสมาธิเกิดเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมหาจตารีสกสูตรว่าสัมมาสมาธิเป็นผลมาจากเหตุ7เหตุคืออริยมรรค7ข้อแรกมาจากองค์ประกอบอริยมรรค7ข้อแรกสัมมาสมาธิจึงจะเกิดเข้าใจไหมมันเหมือนกับเราทำแกงเผ็ดต้องมีองค์ประกอบให้ครบจึงจะเป็นแกงเผ็ดจริงไหมสมมติขาดกะทิก็ไม่จะเป็นแกงเผ็ดได้ไงแกงเผ็ดอะไรนะแกงเผ็ดปลาแกงเผ็ดไก่สมมตินะขาดไก่ขาดกะทิขาดพริกแล้วมันจะเป็นแกงเผ็ดไก่ได้ไงมันขาดองค์ประกอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิต้องมีองค์ประกอบคืออริยมรรค7ข้อแรกเพราะฉะนั้นเราก็ไปศึกษาไปจดไปท่องไปจำและปฏิบัติตามอริยมรรค7ข้อแรกสัมมาสมาธิจะเกิดเองเลยฮะแต่ทุกวันนี้เราไปปฏิบัติธรรมเราพุ่งหลาไปสมาธิเลยจริงไม่จริงแล้วก็งงไปงงมาว่าเอ๊ะตู่ทำถูกหรือเปล่าแล้วตู่ต้องนั่งนานๆอย่างนั้นไหมแล้วตู่นั่งอย่างนี้มันถูกไหมเอ๊ะสำนักโน้นก็อีกแบบนึงนะแต่สำนักนั้นนั่งไปต้องหมุนตัวไปด้วยอีกสำนักนึงบอกว่านั่งไปต้องยกมือยกไม้ด้วยอีกสำนักหนึ่งบอกว่าต้องเดินท่านบ้านั่นมันอะไรกันแน่แล้วก็ไปเช็คในพระไตรปิฎกเข้าใจไหมมีไหมถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องเอาตามนี้ก็พอเราปฏิบัติให้ครบ7ข้อแรกสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยง่ายนะเพราะจิตมันสงบนะอาจารย์ถามพวกเราหน่อยหัวของสมาธิคืออะไรใครไม่ทราบยกมือขึ้น หัวของสมาธิเลยไม่ทราบค่ะยกมือขึ้นไอ้ที่ไม่ยกมือนี่ถือว่าทราบนะเอาไมโครโฟนไปยื่นให้หน่อยโอ้โหไม่ทราบหมดเลยเฉลยนะหัวของสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองแค่นั้นเองถึงระดับหัวเลยนะเฮดเลยนะเนี่ยเพราะนั้นเราฟังธรรมโดยไม่ฟุ้งซ่านเลยเรามีสมาธิยังมีแล้วบรรลุธรรมตอนนั้นได้ไหมได้เลยฟังธรรมอย่างไม่ฟุ้งซ่านเลยมีสมาธิแล้วในขณะฟังธรรมมีศีลไหมคะโดยอัตโนมัติขณะฟังธรรมไม่ได้ไปขาสับรักสับโกงผิดผิดในการไม่ได้ไปหูโกหกส่อเสียจะแปลเพื่ออยู่แล้วมีศีลละสรุปแล้วขณะฟังธรรมมีศีลมีสมาธิคือไม่ฟุ้งซ่านฟังไปก็เข้าใจผลเข้าใจเหตุบรรลุได้เลยเข้าใจผลเข้าใจเหตุยังไงอาจารย์พวกเราว่าตามอาจารย์นะความทุกข์เป็นผล
2: ความทุกข์เป็นผล
3: ตัณหาความอยากเป็นเหตุ
2: ตัณหาความอยากเป็นเหตุ
3: แม่นบ่แม่นเจ้า
2: แม่นเจ้า
3: จริงบ่จริงเจ้า
2: จริงเจ้า
3: เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุต้องมี
2: ผล
3: ผลมาจาก
2: เหตุ
3: ที่ทุกข์กันทุกวันนี้เพราะมีเหตุเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นคนที่ฉลาดในผลในเหตุเนี่ยเลยรู้เลยว่าโอ้ปอม้อยปอม้อยตัณหาเยอะทุกข์เยอะแน่ๆเลยนี่คือรู้ผลรู้เหตุเอาต่อไปผลคือความไม่มีทุกข
2: ์ผลคือความไม่มีทุกข
3: ์เหตุคืออริยมรรคมีองค์8
2: เหตุคืออริยมรรคมีองค์8
3: เป็นเหตุให้ถึง
2: เป็นเหตุให้ถึง
3: ให้สัมผัส
2: ให้สัมผัส
3: กับชีวิตที่

0: นที่ใจเราไหมไม่ต้องเพราะนั้นนิพพานจึงไม่เกิดเข้าใจไหมฮะนิพพานมีอยู่แล้วแต่ต้องไปเห็นด้วยปัญญาต้องไปเห็นว่าไม่โกรธนี่ดีอยู่สบายสบายไม่โลภเนี่ยดีอยู่สบายสบายไม่โลภถาวรไม่โกรธถาวรแล้วรู้แจ้งอริยสัจ4อย่างมั่นคงเวลามีปัญหาอะไรปั๊บช่วงเข้าไปเลยว่าถ้าต้องการความไม่ทุกข์เหรอก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาสิก็จะพบกับชีวิตที่ไม่ทุกข์แค่นั้นเองความไม่โกรธไม่ต้องไปสร้างขึ้นฮะแต่พวกเรานี่ไปปฏิบัติทำไปสร้างใช่ไม่ใช่พยายามสร้างโน่นสร้างนี่แล้วก็มีแพทเทิร์นมีลีลาลวดลายแล้วก็แปลกแตกแยกกันไปหลายสำนักจนเวียนหัวไปหมดฮะปฏิบัติที่นี่เขาก็ยืนยันว่าใช่แล้วตรงนี้แหละแม่นแล้วแต่เราก็เลยมองสำนักอื่นนี่เพื่อนเราไปที่โน่นสงสัยอันนั้นจะแน่ของมันเป็นเราไม่นึงเนี่ยไปลอง7วันเดี๋ยวเราก็ได้ข่าวอีกแล้วที่โน่นนะ10วันเองบรรลุเราก็กลับไปอีกไม่นึงอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่พวกเธอมีอาการอย่างนี้เลยกำลังจะไปสร้างความไม่มีทุกข์ใช่หรือไม่จริงๆความไม่มีทุกข์คือความปกติในพูดดังๆสิ
1: ความไม่มีทุกข์เป็นความปกติ
0: จริงไม่จริง
1: จริง
0: พูดดังๆความไม่มีทุกข์จริงที่สุด
1: ความไม่มีทุกข์จริงที่สุด
0: ถ้าจะทุกข์ต้องสร้างขึ้น
1: ถ้าจะทุกข์ต้องสร้างขึ้น
0: ต้องเป็นอุปทาน
1: ต้องเป็นอุปทาน
0: ไปเอามายึดมั่นถือมั่น
1: ต้องไปเอามายึดมั่นถือมั่น
0: ต้องอยากได้มันก่อน
1: ต้องอยากได้มันก่อน
0: อยากได้แล้วก็เอามายึด
1: อยากได้แล้วก็เอามายึด
0: ก็จะมีทุกข์สงใจนึกก็ไม่เอามายึด
1: ก็ไม่เอามายึด
0: มันก็ทุกข์ของมัน
1: มันก็ทุกข์ของมัน
0: ก็อยู่กันไป
1: ก็อยู่กันไป
0: ไม่ต้องยึด
1: ไม่ต้องยึด
0: ก็ไม่มีทุกข
1: ์ก็ไม่มีทุกข
0: ์จริงไม่จริง
1: จริ ง
0: โอ้โหวันนี้เข้าถึงความจริงไหมคะวันนี้ได้ประโยชน์ไหมคะ
1: ได้ประโยชน์
0: เข้าใจหรือยังโล่งไหม
1: โล่ง
0: เออใครแก่คะขันห้าแก่เราแก่หรือไม่แก่ให้กับแก่แต่อย่ามาทำตัวเป็นเท่าฐานลมนะไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วก็ดีๆกันใส่เสื้ออะไรสักก๊อตนะใส่เกลือส้นสูงเนี่ยไม่ได้นะไม่แก่เนี่ยที่นี่คือจิตมันเห็นความจริงว่าจิตเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเป็นทุกข์แล้วอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมักน้อยสันโดษอยู่อย่างไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนลูกหลานไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนใกล้ชิดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้เกี่ยวข้องแต่อยู่อย่างสงบมันแก่มันป่วยมันอะไรก็ดูแลมันไปตามบุญตามกรรมมันเป็นคนอยู่อย่างสงบเข้าใจไหมชัดไม่
1: ช
0: ั
1: ด
0: แต่ไม่ใช่อยู่อย่างคนงอมืองอตีนไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันมีอย่างซักอย่างมันเลยแบบนี้นะข้าตึงแบบนี้อย่างซักอย่างละอย่างมันมันมีข้านั่นหรอไม่ใช่นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยอยู่อย่างงอมืองอตีนใช่ไหมพระพุทธเจ้าช่วยดับทุกข์45ปีนะหลังจากตรัสรู้ทำงานไม่ว่างเลยสักวันหนึ่งนะทำงานทุกวันจนวันปรินิพพานวันที่จะดับขันธ์ยังต้องทำงานอยู่เลยอย่างเงี้ยยังต้องสอนสุภัททะให้บรรลุธรรมเห็นไหมเพราะนั้นงานของพวกเราคือรู้อะไรดีๆแล้วต้องไปสอนต่อไหมคะไปสอนต่อแผ่นนี้มันดีพระเจ้าก็มีแผ่นเดียวพระเจ้าไม่ให้มือมันอ่ะก็ไปขอต่อนะฮะไปเอาที่วัดอีกหรือจะเอาไปเพิ่มก็ได้นะคะเราช่วยกันแจกจ่ายเนาะแล้วช่วยกันอธิบายให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์ที่ดับเป็นปกติมันเอามายึดไม่ได้มันแก่เป็นปกติมันป่วยเป็นปกติมันตายเป็นปกติอย่าเอามายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วก็โกรธกันเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็โลภกันแย่งชิงกันมันไม่ควรเข้าใจไหมเนาะชัดเจนนะเปิดไปอีกท่านนึงเขาบอกว่าการอธิษฐานเป็นการภาวนาใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหม
1: ใช
0: ่เนาะอ้าวช่วยตอบหน่อยภาวนาแปลว่าอะไร
1: ภาวนาแปลว่าการทำให้เกิดขึ้นที่ใจบ่อยๆจนกระทั่งดูเหมือนมีสิ่งนั้นเกิดที่ใจบ่อยๆหรือดูเหมือนใจอยู่ในสิ่งนั้นหรือ

0: มีแต่จิตเจตสิกที่ฝึกได้ท่านก็เลยไปแสดงธรรมเพื่อเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจผู้คนเข้าใจไหมทีนี้คำว่าภาวนาเนี่ยทำอย่างไรจึงเป็นการภาวนามีตั้ง15ข้อพวกเราดูนะฮะพวกเราได้ในระดับไหนระดับข้อที่1 2นี่เป็นระดับอ่อนๆแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นจนถึงข้อที่15นะคะเอาพวกเราลองดูว่าทำอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นการภาวนาเราเอาตัวอย่างเรื่องเมตตากันแล้วกันว่าเมตตาภาวนาเนี่ยยังไงเรียกว่าเมตตาภาวนาเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยค่ะ
1: คือเ

0: เดียวอ่านนี่รู้ป่ะเนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยใครไม่ค่อยเข้าใจยกมือขึ้นค่ะจะได้อธิบายถ้าไม่ยกมือก็ไม่อธิบายนะไม่ค่อยเข้าใจนะเอาฟังนะพอเรานึกถึงความเมตตาเมตตาแปลว่าเป็นมิตรไมตรีนึกออกไหมเมื่อใดที่เรานึกเป็นมิตรกับใครเนี่ยเรียกว่าเมตตาภาวนาแล้วเช่นเราเป็นประชาสัมพันธ์งานไปหลวงเนี่ยเราจะมีความเป็นมิตรกับคนที่มาไหมคะโดยที่เราเลือกไหมว่าต้องเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่นึกเลยใช่ไหมฮะเวลาใครมาเราก็ยิ้มต้อนรับเพราะเรามีหน้าที่เป็นมิตรไมตรีไงเจนเจ้าเจนเจ้าตั้งนี้เจ้าอะไรเงี้ยอาการอย่างนี้เรียกว่าเรานึกถึงเมตตาเราก็มีเมตตาเขาเรียกมีเมตตาภาวนาแค่นึกเนี่ยแค่นึกถึงความเป็นมิตรไมตรีก็เป็นเมตตาภาวนาละแค่นึกอะอย่างเช่นเรานึกว่าโอ้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายมีความสุขเถิดแค่นี้ก็เป็นเมตตาภาวนานิดหนึ่งที่นึกเนี่ยก็เป็นเมตตาภาวนาแล้วถ้านึกบ่อยๆก็ยิ่งดีแต่สเต็ปที่สองใช้คำว่ารู้เมตตานี่หมายถึงว่ามองลงไปที่ใจก็เห็นเลยว่าเรามีความเป็นมิตรเกิดขึ้นหรือแม้แต่รู้ข้างนอกนะฮะอย่างเช่นเราเห็นคนเขากำลังเมตตากันเนี่ยเราก็พลอยมีความสุขไหมคะถ้าเห็นแม่เนี่ยเขารักลูกเขาเขาอุ้มลูกเขาด้วยความเมตตาเนี่ยเราก็พลอยอินไปกับเขาด้วยเนี่ยตอนนั้นก็คือจิตมันไปรับรู้เมตตาเนี่ยหรอไหมเวลาจิตมันรู้อะไรสิ่งนั้นจะมันอยู่ในใจไงแต่ถ้าเราเห็นคนกำลังตบกันกำลังด่ากันตอนนี้ก็มีโทสะเข้ามาแล้วจริงไม่จริงใจเราก็เต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปด้วยจริงไหมแต่ถ้าเราเห็นความเมตตากันเราก็โอ้เมตตาหรือพอเรานึกถึงเมตตาเสร็จแล้วเราก็รู้ถึงภาวะเมตตาที่เกิดขึ้นในใจเป็นเมตตาภาวนาแล้วนะเอาเก่งกว่านั้นข้อ3
1: เมื่อกำลังเห็นเมตตาก็ชื่อว่าเมตตาภาวนา
0: เห็นเลยเห็นจิตที่มันมีเมตตาแล้วมันมีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเมตตาภาวนาแล้วพวกเราเคยมีอาการอย่างนั้นไหมคะเราเคยเห็นจิตไหมว่าจิตเป็นมิตรกับคนคนนี้แต่กับคนนี้จิตเฉยๆแต่กับคนนี้จิตเกลียดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเห็นความเมตตาในใจเนี่ยก็ถือว่ามีเมตตาแต่พวกเราเข้าใจว่าเมตตาภาวนาคือไปท่องใช่ไหมสาเพสาตาสาทั้งหลายเธอทำอะไรไม่ตอบภาวนาจริงๆมันมีวิธีตั้งเยอะเข้าใจไหมเอาต่อไปข้อ4ค่ะ
1: เมื่อกำลังพิจารณาเมตตาก็ชื่อว่าเมตตาภาวนา
0: ใช่ไหมพิจารณาอย่างเช่นว่าเราพิจารณาดูโอ้จิตใจที่มีเมตตาที่มันมีความสุขมันดีมันมีประโยชน์ทำให้ผิวพรรณผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักอะไรเงี้ยเราพิจารณาเรื่องเมตตาเนี่ยก็เป็นเมตตาภาวนาเอาต่อไปข้อ5
1: เมื่อกำลังอธิษฐานเมตตาก็ชื่อว่าเมตตาภาวนา
0: เนี่ยเห็นหรือยังอธิษฐานมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมอธิษฐานอะไรก็ชื่อว่ากำลังภาวนาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพอเราอธิษฐานปัญญาขอให้มีปัญญารู้ทั่วถึงในนิพพานเถิดเนี่ยเป็นปัญญาภาวนาไปเลยเข้าใจไหมแจ๋วไปเลยรู้จักนิพพานไปเลยรู้ทั่วถึงในนิพพานเลยนะต่อไปข้อที่6
1: เมื่อกำลังปักใจในเมตตาก็ชื่อว่าเมตตาภาวนา
0: เดี๋ยวพวกเราช่วยจำหน่อยนะฮะถ้ามีปากกาก็ติ๊กข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10 5ข้อนี้นะคะเป็นอินทรีย์5พละ5เข้าใจไหมคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาช่วยมาร์กไว้ด้วยนะใช้เครื่องหมายติ๊กกาวไว้เลยก็ได้ศรัทธาในเมตตาเนี่ยศรัทธาจนปักใจเลยรู้จักปักใจไหมคือเอาไปปักไว้ในเมตตาแล้วไม่ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมตตาแล้วดีดีจิตใจมีเมตตาแล้วรวยเร็วเมตตานี่เมตตามหานิยมนะใครขายของไม่ดีเนี่ยไปแผ่เมตตานะแผ่เมตตาคือแบบเป็นมิตรเมตรีกับลูกค้าเป็นมิตรเมตรีพอซอกเดี๋ยวก็รวยน้ำมืดแล้วฮะไม่ต้องไปเขียนยงเขียนยันอะไรหรอกนะมันแผ่เมตตาไปเนี่ยปักใจลงไปในเมตตาเลยเนี่ยนี่เป็นเมตตาภาวนาต่อไปวิริยะนะฮะเพียรประคองจิตให้อยู่กับเมตตาก็เป็นเมตตาภาวนาก็ประคองมันเป็นยังไงจ๊ะคือจิตคนเรานี่มันจะเป๋จริงไหมพอเจอเหตุการณ์กระทบมันก็จะเป๋ไปขุ่นเคืองมั่งฟุ้งซ่านมั่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราคอยประคองมันนะฮะให้อยู่กับเมตตาก็ถือว่าเป็นเมตตาภาวนาอย่างโยมที่ไปปฏิบัติที่วัดโน้นวันนี้สังเกตไหมเวลาเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยโอ้โหประคองจิตดีจังเลยอ่ะพอกลับมาบ้านเนี่ยทิ้งโปรดเลยจริงไหมจริงเวลาอยู่วัดเนี่ยโอ้โหเดินก็ประคองจะเหยียดแขนไปตักเพื่อประคองประคองพอมาถึงบ้านทิ้งโปะจริงๆอาการประคองนี่เป็นการภาวนาเป็นหัวของความเพียรนะคะ เอาต่อไปข้อที่8
1: เมื่อกำลังตั้งบ้านในเมตตาก็ชื่อว่าเมตตาภาวนาน
0: ี่คือสติฮะคนที่มีสติเต็มที่จะตั้งมั่นเลยนะคะต่อไปข้อที่9
1: เมื่อกำลังแน่วแน่ในเมตตาก็ชื่อว่าเมตตาภาวนาน
0: ี่เป็นสมาธินะคะคนที่มีสมาธินี่จะนิ่งแน่วมากเลยนะแผ่เมตตาจนเป็นเมตตาอัปปมัญญาคือเข้าสมาธิไปเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเมตตาภาวนาต่อไปข้อที่10
1: เมื่อกำลังรู้ทั่วถึงในเมตตาก็ชื่อว่าเมตตาภาวนาน
0: ี่เป็นปัญญาฮะเนี่ยนะฮะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยพลังจิตคนที่มีข้อ6ถึง10ชื่อว่ามีพลังจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตานะคะเอาต่อไปข้อ11ถึง15นี่เป็นเรื่องของอริยสัจ4นี่เข้มข้นนะฮะมีอภิญญารู้ยิ่งในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งพอเราเจริญเมตตาจิตเป็นกุศลมากๆเดี๋ยวเราไปรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์นี่ถือว่าเรากำลังมีเมตตาภาวนาจนกระทั่งไปรู้ยิ่งสิ่งเหล่านี้จากนั้นเราก็รู้รอบทุกข์เราแผ่เมตตาแล้วต่อไปเราก็เห็นทุกคนนี่อู้มีทุกข์เนาะเราก็ช่วยเหลือกันไปต่อไปละตัณหาด้วยเมตตาอยากแล้วไม่ได้ดั่งอยากก็โกรธเนาะพอเรามีเมตตาเราก็ละตัณหาไปเสร็จแล้วเราก็พยายามปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8ด้วยความเป็นมิตรไมตรีนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็เลยกระทำให้แจ้งซึ่งความดับลงแห่งทุกข์ด้วยเมตตาเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเนี่ยได้วิมุตติทั้งสองเลยเนี่ยถ้าเราทำได้ครบ15ข้อนี้บริบูรณ์เลยแต่ถ้าเราบอกว่าข้าเจ้าบ่ได้อาจารย์เอาข้อหนึ่งก็ยังดีนึกถึงเพราะนั้นตื่นเช้ามาพวกเราเนี่ยตื่นมาปั๊บฟุ้งซ่านเลยไม่ควรนะตื่นปั๊บประนมมือเลยอย่าเพิ่งลุกนะสะดุ้งตื่นปั๊บเอามือมารวบกันก่อนนโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อพระเจ้าแล้วก็ขอให้จิตใจดีงามพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เลยเพราะทุกข์มันไม่ใช่มีให้ยึดจิตใจจะเบิกบานขึ้นมาเลยนะให้เรานึกถึงพอเรานึกถึงนี่เราได้ภาวนาแล้วนะเป็นไงเธอตื่นมาฉันตื่นมาฉันก็ภาวนาเลยโอ้โหเลิกจังเลยเธอทำไงตื่นปั๊บนโมตัสสะเลยนี่ได้ภาวนาแล้วเนาะไปทดลองเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งการบ้านเนอะคืนนี้ปุ๊บก่อนนอนก็ไหว้พระนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่กำลังมีพุทธานุสติภาวนาธรรมานุสติภาวนาสังขานุสติภาวนาเป็นการภาวนาได้หมดฮะนะต่อไปเรามีความรู้ในความดีอะไรก็เป็นภาวนาแล้วนะเพราะจิตใจเราจะเบิกบานไหมคะถ้าเราทำตามการภาวนาตามนี้จิตใจเราจะดีขึ้นดีขึ้นเบิกบานขึ้นผ่องใสขึ้นมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยอีขันห้าเองจะแก่ก็แก่ไปเองจะป่วยก็ป่วยไปเองจะตายก็ตายไปแต่ข้าไม่ตายแล้วข้าไม่ป่วยแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเนาะวันนี้ให้เรื่องอธิษฐานนะแล้วการทำสัจจกิริยาพวกเราไปท่องเอาเองเนอะเพราะเวลาหมดแล้วนะพวกเราไปอ่านเอาเองนะคะแล้วเล่มนี้ก็มอบให้นะคะจากมูลนิธิที่โรธาราเนาะให้พวกท่านได้รับประโยชน์นะคะมีคำถามไหมคะ
2: ค่ะที่ที่ท่านอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องการได้รับความรู้แล้วก็เอาไปทำงานตรงนี้เป็นงานใช่ไหมคะ
0: ถ้าเอาไปทำงานก็เรียกเป็นสัมมาอาชีโว
2: สัมมาอาชีโว
0: ค่ะ
2: ถ้าหากเราไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากว่าแก่ชราแล้วเราต้องอยู่บ้านอย่างนี้นะไม่ได้ไปหาเงินอะไรอย่างนี้นะตรงนี้คืองานหรือเปล่าคะ
0: ตรงนี้ก็เป็นการเลี้ยงชีพอย่างนึงการเลี้ยงชีพของเราก็คือว่าเรามีอาหารกินเราเนี่ยเราได้มาจากไหนถ้าเราได้มาจากมรดกของเราหรือว่าเงินที่เราเก็บมาในพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีพของเราแต่ว่าที่เราอยู่ไปเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเนี่ยเราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมโลกบ้างถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยชีวิตเราไร้ค่ามากเราเกิดมาชาตินึงกินเสร็จเราก็ถ่ายลงหลุมไว้กินเสร็จก็ถ่ายลงหลุมไว้เสื้อผ้าก็ซื้อมานุ่งแล้วก็ถอดเก็บไว้เราเหลือไว้ให้โลกก็คืออุจจาระหนึ่งหลุมแล้วก็เสื้อผ้าเก่าๆหนึ่งกองมันไร้สาระสิ้นดีแต่ถ้าเราทิ้งผลประโยชน์ที่เราได้มาเนี่ยโดยการไปเที่ยวช่วยสอนคนหรือว่าเราไปไหว้พระสวดมนต์ไปชักชวนคนให้มารู้มาเห็นความจริงเนี่ยมันจะมีประโยชน์กว่า
2: อันนี้คืองาน
0: นี่คืองานเป็นอาชีพเลยเขาเรียกว่าเป็นอาชีพคือสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณี4บริษัทต้องช่วยกันทำงานฮะอาจารย์มานี่อาจารย์ก็มาทำงานในฐานะภิกษุณี บริษัทแล้วก็อยู่วัดอาจารย์ก็ทำหน้าที่ผลิตลูกศิษย์ที่มีความรู้ก็ต้องสอนลูกศิษย์ทุกวันอย่างเงี
2: ้ยซึ่งแตกต่างจากทางโลกที่เขา
0: อยู่เฉย
2: ๆมองดูว่าการทำงานก็คือเช้า7 โมงต้องไปทำงาน
0: เขาไม่ใช้ว่าการทำงานเขาใช้คำว่าอาชีโวค่ะหมายถึงว่าเราเลี้ยงชีวิตเราได้กินข้าวกินน้ำไปเนี่ยเราเลี้ยงชีวิตเราได้อย่างไรอย่างเช่นเป็นนักบวชเนี่ยก็เดินไปบิณฑบาตเขาก็ให้มานะคะพอให้มาเสร็จแล้วเราก็เอามาฉันพอฉันเสร็จพระเจ้าก็สั่งงานเลยฮะเมื่อฉันเสร็จหน้าที่ของนักบวชคือ1ห้ามไม่ให้ชาวบ้านทำชั่ว2ให้ชาวบ้านตั้งมั่นในความดี3ให้เขาได้ฟังธรรมที่เขาไม่เคยได้ฟัง4สิ่งที่เขาฟังแล้วต้องสอนให้แจ่มแจ้งชัดเจน5ช่วยเหลือเขาบ้างตามสมณะสารูป6ชี้ทางสวรรค์ให้เขาชี้ทางสวรรค์นี่หมายถึงว่าต้องสอนเขาว่าถ้าเขาสิ้นชีวิตไปเนี่ยชีวิตเขาจะไปที่ไหนได้บ้างนะฮะต้องชี้ทางให้เขาว่าอย่าตกนรกนะอย่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไร
2: สาธุค่ะ
0: ใครมีคำถามคะ
2: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโกหกนะคะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องจริงคือว่าจะซื้อของจากเพื่อนที่เขาขายของแต่ถ้าเราอยากจะได้อย่างเงี้ยเพื่อนจะไม่เอาตังค์เราก็เลยหลอกเพื่อนว่าจะเอาไปขายให้คนอื่นเน
0: ี่
2: ย
0: ขอ
2: คิดราคามาอย่างเงี้ยค่ะเราบาปใช่ไหมคะ
0: บาปคือโกหกเนาะแต่ถ้าเราไม่โกหกก็คือขอซื้อของเพื่อน
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเพื่อนก็ไม่ยอมคิดตังค์เราเขาก็ให้เรามาแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวฝากต่อที่ยังไม่จบแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดูมูลค่ามันเท่าไหร่เข้าใจไหมมูลค่ามันประมาณ300แล้วก็อันนี้คือต้นทุนเลยนะ300เนี่ยถ้าคิดกำไรก็350หรืออะไรเงี้ยเราก็หาทางเอา350เนี่ยไปทำคืนเขาโดยที่ให้แนบเนียนหน่อยอย่างเช่นเอาไปให้เป็นค่าขนมลูกไปให้กับลูกเขาหรือซื้อของอะไรให้เขาหรืออะไรอย่างนี้เป็นความที่เป็นมิตรไมตรีกันต่อไปจะไม่ต้องยัดเยียดเป็นเงินเข้าใจไหมฮะเพราะเงินเนี่ยมันฆ่าคนมาเยอะละอย่าไปให้ความสำคัญกับเงินแต่จงให้ความสำคัญกับการให้ที่มีความเอื้อเฟื้อเขาให้เราด้วยความเป็นมิตรอ่ะเราก็รับด้วยความเป็นมิตรจากนั้นเราก็ให้สิ่งที่มีค่ากับเขาอีกเข้าใจไหมเราอาจจะมีจังหวะที่ได้ให้อะไรเขาแบบมูลค่ามากเขาก็จะเออขอบคุณเราจากนั้นเขาก็ให้เราเราก็ให้เขาอยู่อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาขั้นกลาง
2: ขอบคุณค่ะเพราะนั้นที่ช่วยตัวเองว่าเราโกหกขาวก็ไม่ถูก
0: แย่เลยฮะไปบอกซะบอกว่าพอสุบ้านเดี๋ยวบ้านนะมุสาวาทาเวรมณีสีขาไปแล้วนะจริงๆเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกไปเลยว่าที่มุสาก็เพราะไม่ฉลาดแต่ตอนนี้ฉลาดแล้วต่อไปจะไม่มุสาแล้วคนมีปัญญาจะไม่โกหกฮะตรงไปตรงมาซื่อตรงแล้วถ้าพูดไม่ได้ก็บอกเลยว่าอู้บ่ได้พูดมาสิอู้บ่ได้มันอู้แล้วมันตุ้ง
3: คือในส่วนตัวเนี่ยได้รับประโยชน์จากพระธรรมจากที่พระอาจารย์สั่งสอนมากแล้วก็เคยไปใช้ชีวิตเป็นนักบวชรุ่นสาธุคุณมา17 วันจ้ะค่ะมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าอธิษฐานยังไงที่จะได้มีโอกาสเหมือนท่านทั้งหลายที่คือ
0: ก็อธิษฐานขอบวชอีกสิก็ขอให้การบวชจงมาตั้งอยู่ในใจข้าพเจ้าเมื่อมุ่งถึงเหตุปัจจัยพร้อมขอให้พระเจ้าได้บวชอีกสักครั้งเถอะเร็วๆนี้คำมิ่งซูนเลยเด้ออะไรเงี้ยอธิษฐานอย่างเงี้ยฮะ
3: มานี่คือยากมาก
0: มันยากใช่ไหม
3: กว่าจะได้มาก็แบบ
0: ลำบากมากใช่ไหมต่อไปพอได้ข่าวใครบวชไปส่งเสริมเลยไปทำบุญบวชทำบุญบวชแล้วสาธุท่านได้บวชง่ายอย่างไรพระเจ้าได้บวชง่ายๆอย่างนี้
3: แล้วก็หมายถ
0: ึ
3: งว่าอย่างที่ถามว่าชาติต่อไปท่านจะมี
0: ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วชาติต่อไปนะอันนี้ชาตินี้ก่อนเลยไม่รู้ชาติต่อไปจะเกิดเป็นอะไรไม่รู้
3: สร้างวิบากตัวเองแล้วคือมีครอบครัวมีลูกจะต้องนั่นเห็นท่านทั้งหลายบางทีบางท่านเนี่ยท่านสามารถได้ตั้งแต่ที่ยังไม่ต้องไปสร้างวิบากตรงนี้เจ้าค่ะ
0: เราต้องทำภารกิจในนี้ให้เสร็จก่อนเช่นส่งเข้าเรียนจบแบ่งมรดกอะไรให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำตัวเป็นนักบวชให้เขาดูเลยถ้าเราไม่มีภาระอะไรแล้วเนี่ยเราก็ไม่แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเราก็ตัดผมให้มันสั้นแล้วก็นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วก็เดินสงบสงบเดี๋ยวก็เจริญไปอยู่วัดเห็นป่ะ ใช่ไหมเราก็รำคาญเนาะกินข้าวนางบอกสินแบบอย่ามาแต่งหน้ากันนะสินแบบเป็นแบบที่อื่นเห็นป่ะแต่ถ้าตกเย็นเขากินข้าวแล้วก็ไปกินก็เขาเดินเขาก็เฮฮากับเราเนี่ยโอ้ไม่ได้ไปสักที ถ้าชวนไปกินข้าวเราก็ไปนั่งทำแรกตุ้มตุ้มเพราะว่าถือศีลแปดถือศีลแปด
3: ครอบครัวมันบอกว่ามัน
0: เข้าไม่ชัดอ้าวก็บอกแล้วไงว่าทุกอย่างต้องบริบูรณ์เสร็จแล้วไงหลังจากที่เราได้ทำหน้าที่เราบริบูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขออนุญาตเขาไปบวชถ้าเขาไม่ให้ไปก็บอกว่าโอ้เอาไว้ยี่ยังกับเนี่ยการให้มดละล้อห้ามใจมดละล้ออนุญาตให้คนรับใช้คนนี้ไปบวชได้ไหมอย่างเงี้ยขอความเห็นใจน่าจะได
3: ้ถือจะสั่ง
0: ที่สำคัญบวชเสร็จแล้วต้องแฮปปี้นะฮะถ้าบวชแล้วมีความสุขครอบครัวเขาอยากให้ไปบวชนะทุกวันที่เขาไม่อยากให้บวชเพราะเขากลัวเราไปลำบากเพราะชาวบ้านจะมองว่าการไปฉันมื้อเดียวเนี่ยลำบากการไปนอนดึกตื่นเช้ามันลำบากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเบิกบานผ่องแผ้วสดใสให้เขาดูเขาถึงจะโอเคนะทุกวันนี้เขาได้ข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับนักบวชเขาก็เลยรู้สึกว่าการไปบวชเนี่ยมันทุกข์เขาเลยห่วงเขารักเราไงใช่ขออนุโมทนาสาธุการต่ออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มีกิจกรรมคือการฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าการฟังธรรมนี้เป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่8เป็นมงคลชีวิตหมวดที่7เป็นอริยทรัพย์ข้อที่5การฟังธรรมเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นนะข้อที่1การฟังธรรมเนี่ยทำให้เราได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมถ้าเข้าถึงผลเข้าถึงเหตุว่าผลคือความทุกข์มาจากเหตุคือความอยากผลคือความไม่มีทุกข์มาจากเราปฏิบัติตามอริมักมีองค์8เนี่ยจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงชีวิตที่ไม่มีทุกข์พระนิพพานคือความไม่มีทุกข์ใดๆเพราะสิ้นความอยากพระนิพพานเป็นเป้าหมายของชาวพุทธทั่วไปที่เราจะถึงได้สัมผัสได้เพราะเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอย่าประมาทในศีลจงตรวจสอบตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราละเมิดศีล5ข้อใดไปบ้างจงมั่นคงอยู่ในศีล5ในวันสำคัญคือวันเกิดตัวเองวันพระวันโกนจงรักษาศีล8เพื่อพัฒนาศีลให้ดีขึ้นศีลที่มากขึ้นจิตที่สงบขึ้นจะทำให้เกิดปัญญาเพิ่มพูนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความจริงที่เป็นธรรมชาติธรรมดาง่ายๆว่าปัญญาที่บริสุทธิ์นั้นมาจากการที่ศีลช่วยชำระล้างและศีลที่บริสุทธิ์ได้ก็เพราะมีปัญญาชำระล้างปัญญาเป็นของผู้มีศีลศีลเป็นของผู้มีปัญญาปัญญามีอยู่ในผู้มีศีลศีลมีอยู่ในผู้มีปัญญาบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายจึงกล่าวว่าศีลและปัญญาเนี่ยเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าถ้าท่านทั้งหลายยังไม่พัฒนาศีลของตัวเองท่านทั้งหลายยังมีศีลน้อยมีความเป็นปกติน้อยศีล5ก็ยังไม่ค่อยบริสุทธิ์ท่านจะไม่มีปัญญาเฉียบแหลมแต่ถ้าท่านมีปัญญาเฉียบแหลมก็เช็คได้ตรงที่ศีลท่านบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นศีลท่านบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเป็นตัวบอกว่าปัญญาท่านแหลมคมขึ้นนะขอให้ท่านทั้งหลายอย่าประมาทในศีลในปัญญาการฟังธรรมก็ทำให้เกิดปัญญาเมื่อนำความรู้นั้นมาใส่ใจในชีวิตประจำวันจนรู้ผลรู้เหตุชัดเจนว่าทุกข์เป็นผลมาจากเหตุคือความอยากกามตัณหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นไม่รู้จะจบสิ้นวิภาวะตัณหาก็เดือดร้อนรำคาญใจอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่มีนี่วุ่นวายตัณหาสามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้ผลรู้เหตุคู่นี้แล้วก็เพียรละตัณหาด้วยการมาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อันเป็นเหตุให้ได้สัมผัสกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์ได้สัมผัสกับชีวิตที่มีปัญญาดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเห็นว่าทุกข์เป็นปกติที่เกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จึงไม่ยึดขันธ์5เป็นเราเป็นเขาเห็นขันธ์5เป็นขันธ์5กองทุกข์เป็นปกติที่ช่วยกันดับทุกข์ด้วยความดีงามอย่าดับทุกข์ด้วยความผิดศีลผิดธรรมความยากจนเป็นทุกข์แต่ ายามละเมิดศีลผิดกฎหมายไปดับทุกข์คือความยากจนนั้นอย่าร่ำรวยโดยวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมอย่าหาความสุขที่ผิดศีลผิดธรรมแต่จงอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับความเลิศของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นเราสัมผัสได้จริงคือความไม่มีทุกข์คือความดับลงแห่งทุกข์ได้จริงหลังจากที่เราเลิกเล่าเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ชีวิตที่ไม่ดื่มเหล้ามันดีอย่างไรหลังจากที่เราเลิกโกหกเลิกส่อเสียดเลิกหยาบคายเลิกเพ้อเจ้อเราก็จะได้สัมผัสชีวิตที่มีความสุขว่าโอ้ชีวิตที่มีศีลได้มีความสุขอย่างไรหลังจากที่เราเลิกผิดศีลผิดธรรมเลิกโง่เขลาเราก็จะได้พบกับชีวิตที่มีความสุขเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่มาจากการมีเงินมีทองไม่ใช่ความสุขจากการบริโภคกินสุขดื่มเสพแต่เป็นความสุขอันยิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถาวรเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับชีวิตที่ไม่โกรธโอ้ก็สบายดีชีวิตที่ไม่โลภโอ้ก็สบายดีเป็นชีวิตที่เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้ชอบช่วยเหลือโอ้มันเป็นชีวิตที่ดีและชีวิตที่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4ก็เป็นชีวิตที่ดีจงมีนิพพานเป็นเป้าหมายจงมุ่งมั่นปฏิบัติให้บริบูรณ์ในอริยมรรคมี8และพยายามให้ปัญญาที่รู้ทั่วถึงในนิพพานตั้งอยู่ในใจพยายามให้ความจริงคือนิพพานตั้งอยู่ในใจพยายามเสียสละจาคะให้ตั้งอยู่ในใจและพยายามสงบให้ความสงบตั้งอยู่ในใจเป็นผู้สงบโลภโกรธหลงเมื่อได้อธิษฐานนับทำสิ่งประการนี้อยู่ในใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้พบความอัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขออนุโมทนาสาธุการในความดีงามของทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อให้มีอุบาสกอุบาสิกาบริษัทที่ดีเพิ่มขึ้นและจะได้มีบริษัทภิกษุณีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นบัดนี้ศาสนากำลังถึงจุดอันตรายนักบวชมีน้อยลงนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์มีน้อยลงนักบวชที่มีสติปัญญามีน้อยลงท่านทั้งหลายจงช่วยกันสร้างเสริมพุทธบริษัททั้ง4มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เข้มแข็งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมแนะนำมาดีเป็นผู้ที่เฉียบแหลมในอัตในธรรมเป็นผู้ที่มั่นคงในธรรมทรงธรรมกล้าหาญในการประกาศธรรมเป็นพ่อหมูสูงทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องชอบธรรมปฏิบัติตามธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีความสุขมีสุขภาพดีจิตใจเบิกบานสติปัญญาเฉียบแหลมเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์ภายในและมีโภคทรัพย์ภายนอกไว้จับจ่ายใช้สอยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพรั่งพร้อมด้วยอายุวรรณะความสุขมีพลังสติปัญญามีปฏิภาณไหวพริบในการดำเนินชีวิตขอให้มีบุญมีโชคได้บวชถ้าไม่ได้บวชชาตินี้ก็ขอให้ได้บวชชาติหน้าขอให้ได้ช่วยกันประกาศพระศาสนาเป็นพยานของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมีจริงนิพพานมีจริงการบรรลุธรรมนั้นมีจริงเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานได้นำธรรมะของพระเจ้ามาอธิบายขยายความในเรื่องของการอธิษฐานจิตบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุ
4: จตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
5: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
4: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจ